0: ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งนึงนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: ซัม
0: ซัม
1: ซา
0: ซา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: พัล
0: พัล
1: คู
0: คู
1: สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อชิปอิลก็คือ11
1: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะ10 plus อิลแล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นชิปอิน10 13 14ไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22เหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29คือ20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000 1,000 นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็ 2,000 คือว่า 2,000 3,000 คือว่า 3,000 แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อ 10,000 คือ 10,000 นะครับ
1: ค่ะ 10,000
0: ไม่ใช่ 10,000 นะครับเป็น 10,000 นะครับ
1: 10,000 ค่ะ
0: 10,000 นะครับ
1: 10,000 แล้วก็ต่อไป 20,000 กว่า 20,000สามมันก็สามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่องหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีเอกค่ะแล้วหนึ่งเซนคือว่าสิบมัน
0: สิบมัน
1: มันคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10มันคือว่า
0: 10,000
1: อ๋อใช่
0: 10,000รวมเป็น 100,000 นะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมุติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: ค่ะคงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
0: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
0: อง
1: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
0: คง10
1: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วก็เรียกแออ
0: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
0: จะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันมอน
1: อีก얼마예요คือว่าอีก นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก얼마예요
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกเจอก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000วอน10,000วอน만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요 값만 원이에요.

0: 이에요
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้า10,000วอนก็100,000วอนเยโ
1: ย100,000วอนเยโย
0: 1,000วอนคือ1,000วอนเยโย
1: 1,000วอนเยโย
0: ค่ะถ้า2,000วอน2,000วอนเยโย
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000วอนก็15,000 วอนเยโ
1: ยสมมุติอาจารย์เป็น คนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลด
1: หน่อยได้ไหมครับ
0: ค่ะ좀 깎아주세요좀 깎아주세요
1: 좀 깎아주세요
0: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่
1: ให้หน้าสงสาร
0: ชม깎아주세요อิ่มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1,000 1,000 만 만.
1: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสําหรับบอกจํานวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไหนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอสอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1
0: อืม
1: 둘
0: 셋
1: 넷
0: 네
1: 다섯
0: 다섯
1: 여섯
0: 여섯
1: 일곱
0: 일곱
1: 여덟
0: 여덟
1: 아홉
0: 아홉
1: 열
0: 열
1: 10 또 빼고 11 그 11 12 뭔간 가 13 다 납 다이 땅 때 1 등 10 거 납 또 빼 다이 매 야 레오ก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาสอดยอสอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาสอดยอสอดอิลกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็11 12 13 14ก็ถ้ามีลักษณะนาม11 12 13 14แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19

0: 자퍼드웨이카. 그러니까 10, 그와 10, 20, 그 20, 30, 그 30, 40, 그 40 등 100
1: ครับ
0: แต่ละสิบสิบสิบก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
1: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
0: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท
1: ์
0: หรือว่าราคาเท่าไ
1: ร
0: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
1: อ๋อถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ตรงนี้สำคัญต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
1: มีหน่วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람 한 명 คนคือ사람 ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한 명 แล้วคน2คน사람 두 명
1: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามแล้วชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวด물1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
1: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
0: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1มาริ고양이2มาริได้เลยค่ะใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สัตว์ได้เลยค่ะ
1: อย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเล่รองเท้า1คู
1: ่
0: ชิมบัล1เคลเล
1: ่
0: 2คู่ชิมบัล2เคลเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะนามหรือว่าไม่มีก็ใช้แค่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแค่หันเก้ทุเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งหันแก
1: ่
0: โต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
1: ็
0: เช็คสั่งหันแก่เก้าอี้อันหนึ่งหนึ่งอันก็เอจ้าหันแก่ใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูก
1: ๆ
0: เช่นแอปเปิลซากวาหันแก
1: ่
0: แอปเปิลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันแก
1: ่ตรงนี้จ
0: ะซากวาทูแก่แต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียง
1: เมียง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านหันบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะห
1: ัน
0: บุญทูบุญเสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะโยโรเมียง
1: โยโร
0: ก็หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนโยโรเมียงหลายหลายที่โยโรกดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรอย่างงี้ก็ใช้ยอโ
0: รมารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอโรแ
1: ค
0: ่ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโอ뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
0: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโย

0: ือว่าชอนเข้ามากับโอโซเซล
1: เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโอโซเซลเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโบชาจือเซลโบชาจือเซลโบแปลว่าอะไรชาจือเซลก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจือเซลอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ถามว่าอิสโซยถามว่าอิสโซยอิสโซยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิลมีไหมคะถามว่าอิสโซยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูกถามว่าทุกเกจุเซยถามว่าคือแอปเปิลทุกเกก็ส่งลูกทุกเกจุเซยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกถามว่าทุกเกจุเซย주세요ก็ขอ는ใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะ물좀주세요แล้วขอกาแฟ커피주세요ขอเงิน돈주세요ใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี
1: ่
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다ท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้วโตโอเซโยโตคือว่าอีกครั้งนึงโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 뭐 찾으세요?
4: 사과 있어요?
3: 네, 있어요.
4: 사과 두 개 주세요.
3: 네. 여기 있습니다.
4: 얼마예요?
3: 20바트예요.
4: 여기요.
3: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
4: 사과 있어요?
3: 네, 있어요.
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요
0: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요여기있습니다여기있습니다여기있습니다여기있습니다감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요사람한명사람한명커피한잔커피한잔물한병물한병개한마리개한마리신발한켤레신발한켤레사람여러명사람여러명한한두두세세네네다섯다섯

여섯, 여섯, 일곱, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순,

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมหืมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
1: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
0: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
1: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
0: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
1: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
1: เบ
3: ย
1: โอ้ย
4: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
1: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้น ท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
3: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
7: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
8: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
9: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือ

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great, I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I checked it, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
7: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
8: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
7: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哇、wow,
8: 很闪亮很漂亮
7: 太美了那么温柔你是泰国人现在
6: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3 ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัย และสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยขึ้น
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถ

0: นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได้
1: ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ

0: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลย
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับที่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะ
7: อ๋อ
3: โอเคเข้าใจแล้วบาส

0: ี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
1: รวดเร็วทันใจมาก
0: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
0: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
6: เย้ได้เลยครับ
0: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
6: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
6: ครับ
1: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ีสไตล์ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกน้องๆเห็นอุปกรณ์ที่พี่ลิซ่าเอามาไหมคะให้น้องๆทายว่าวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำอะไรกันใช่แล้วปิกนิกนั่นเองน้องๆเคยไปปิกนิกกันไหมคะหูวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปปิกนิกด้วยกันนะคะปิกนิก P I C N I C ปิกนิกการกินอาหารกลางตอนนี้นะคะพี่ลิซ่าอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้เราจะมีคำศัพท์อะไรมาสอนน้องๆบ้างตามพี่ลิซ่าไปเลยค่ะ

สวนซีรีส์อากาศสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนสวน Garden G A R D E N Garden สวนว้าวมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นไม้ทำให้อากาศสดชื่นหายใจได้เต็มปอดเลย Tree T R E E Tree ต้นไม้ตอนนี้เราไปหาที่จัดปิกนิกของเรากันดีกว่าปะตรงนี้มีสนามหญ้าแล้วก็ต้นไม้เยอะเลยเรามาปูเสือกันตรงนี้ดีกว่าพี่ขอวางของก่อนนะคะนี่เสืออยู่ไหนนะนี่ไงลายน่ารักไหมเสือ mat m a t mat เสือปูตรงนี้เลยนะไปว้าวเรียบร้อยขอถอดรองเท้าก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาของของเรานี่เลยพิลิซ่ามีโต๊ะมาด้วยดูนี่เรามากางโต๊ะกันดีกว่าแบบนี้แต่แต่ต่อไปนะคะเรามาเอาอุปกรณ์ทำแซนด์วิชของเรากันดีกว่านี่เลยนี่มะเขือเทศชีสแฮมแล้วก็ผักแล้วก็ขนมปังซอสมะเขือเทศแล้วก็จานของเรานะคะมีอุปกรณ์ครบด้วยมาเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะสอนทำแซนด์วิชนะคะทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยไว้น้องๆไปพิกนิกกับครอบครัวนะคะจะได้ทำกินกันได้แซนด์วิช S A N D W I C H แซนด์วิชแซนด์วิชนะคะมาเรามาเริ่มทำกันดีกว่าอย่างแรกของเราก็คือขนมปัง bread B R E A D bread ขนมปังนี่วางก่อนเลยแผ่นแรกของเรานะคะแล้วก็แฮมของเราอยู่ตรงนี้นี่เราใช้อันนี้ครีบนะคะมือจะได้ไม่เลอะ

ก็วางลงไปเลยนี่ไงสวยงาม อยากกินแล้วอยากกินแล้วต่อไปเรามาวางผักกันดีกว่าน้องๆต้องกินผักกันเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงแบบพี่ลิซ่าไงนี่เยอะๆเลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอาเยอะๆแบบนี้นะคะต่อไปนี่มีมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะเราเอามะเขือเทศวางลงไปเลยปึ๊บปึ๊บน่ากินไหมล่ะแล้วก็ของโปรดพี่ลิซ่าเลยก็คือชีสนั่นเองเรามาแกะชีสวางกันเลยนะคะคุณนี่ชวบปึ๊บนี่เพอร์เฟกต์แล้วก็ซอสมะเขือเทศของเรานะคะบีบแบบนี้เลยว้าวนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ขนมปังแผ่นสุดท้ายของเราวางลงไปเลยแล้วก็กดนี่แซนด์วิชของพี่ลิซ่าน่ากินไหมล่ะกิน eat e a t eat กินพี่ลิซ่าขอกินก่อนนะคะ

0: ในสวนซิลีมีอะไรให้ทำอีกหลายอย่างเลยนะคะน้องๆตอนที่พี่ลิซ่าเดินเข้ามาพี่ลิซ่าเห็นแมลงหลายชนิดเลยแมลง insect insect insect แมลงเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าจะเจอตัวอะไรกันบ้างหุยตรงนี้น้องๆว้ามันคือตัวหนอนผีเสื้อนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าหนอนผีเสื้อจะเป็นตัวอะไรต่อถูกต้องดักแด้นั่นเองแล้วเป็นดักแด้เราจะเป็นตัวอะไรคะผีเสื้อเก่งมากเลยค่ะทุกคนนี่ตรงนี้มีผีเสื้อเต็มเลยนะคะน้องๆดูสิผีเสื้อนะคะ butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อผีเสื้อจะตอมเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ช่วยในการผสมพันธุ์ของดอกไม้น้องๆดูสิเห็นไหมว่ามันกำลังตอมดอกไม้อยู่นี่ไงนี่ไงตอมดอกไม้อยู่เห็นไหมคะว้าวมีหลายสีด้วยบางตัวสีส้มบางตัวสีเหลืองมีตัวสีดำด้วยนะคะทุกคนสวยมากเลยดูสิดูสิน้องๆพี่ลิซ่าเจอแมงมุมด้วยดูสิแมงมุม spider s p i d e r spider แมงมุมตอนน้องๆเจอแมงมุมน้องๆอยากเข้าไปจับนะคะมันเป็นสัตว์มีพิษอาจจะโดนกัดได้เลยน้องๆช่วยพี่ลิซ่านับหน่อยสิว่าแมงมุมมีกี่ขา1 2 3 4 5 6 7 8 8ขาถูกต้องแมงจะมี8ขาแมลงจะมี6ขานะคะเราไปลองหากันดีกว่าเผื่อโชคดีเจอแมลงสักตัวไปน้องๆดูตรงนี้สิพี่ลิซ่าเจอตัวอะไรด้วยนี่เลยตัวด้วง beetle b e e t l e beetle ตัวด้วงตัวด้วงมีกี่ขาคะ1 2 3 4 5 6 6ขาก็แปลว่าเป็นแมลงถูกต้องวันนี้โชคดีมากเลยเจอทั้งแมงและแมลงเลยน้องๆ อย่าลืมนะคะว่าแมงมี8ขาแมลงมี6ขาว้าวดูสิดูสิวันนี้น้องๆทุกคนสนุกไหมคะกับการได้ไปปิกนิกทำแซนด์วิชแล้วก็เดินดูแมลงกับพี่ลิซ่าแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปเลย
1: ปิกนิก P I C N I C ปิกนิกการกินอาหารกลางแจ้ง garden G A R D E N garden สวน tree E R E E tree ต้นไม้mat m a t mat เสือ sandwich s a n d w i c

0: Sandwich.
1: Sandwich.
0: Bread.
1: B-R-E-A-D.
0: Bread.
1: Khanom pang.
0: Eat.
1: E-A-T.
0: Eat.
1: Gin.
0: Insect.
1: I-N-S-E-C-T.
0: Insect.
1: Malang.
0: Butterfly.
1: B-U-T-T-E-R-F-L-Y.
0: Butterfly.
1: 皮丝啊。
0: Spider.
1: S-P-I-D-E-R.
0: Spider.
1: Mang mum.
0: Beetle.
1: B-E-E-T-L-E.
0: Beetle.
1: ด้วง
2: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กันเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ดิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เนทั้งหมดทำคาคารุสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะในวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่โลกของวรรณคดีนะคะซึ่งวรรณคดีแต่ละเรื่องนั้นก็เปรียบเสมือนกระจก1บานที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความคิดนะคะแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ยินคําว่าวรรณคดีแล้วนักเรียนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อใช่ไหมคะเป็นบทประพันธ์เก่าๆที่อ่านแล้วอาจจะน่าเบื่อนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็จะทำให้เราได้ทราบเลยนะคะว่าเมื่อเราเรียนวรรณคดีแล้วนะคะวรรณคดีเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นอยู่ค่านิยมของคนในยุคนั้นๆอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะกับชั่วโมงร่วมใจประสานสมานสามัคคีนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายรายละเอียดของเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกได้ถูกต้องค่ะแล้วก็นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรองได้เข้าใจได้อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและนำความรู้ข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาวรรณคดีในวันนี้คุณครูขอเริ่มด้วยคำถามชวนคิดนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาตินักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางบอกคุณครูได้ไหมคะคุณครูให้เวลานักเรียนนะคะเป็นคำถามชวนคิดถามนักเรียนในการแสดงความรู้ความคิดเห็นว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติหรือของชาตินั่นเองค่ะต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะนักเรียนต้นทางคะกัญญาภาค่ะกัญญาภาคะในความคิดของกัญญาภากัญญาภาคิดว่าสิ่งใดบ้างคะที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความมั่นคงของชาติในความคิดของกัญญาภาค่ะ
2: เศรษฐกิจการค้าขายค่ะ
1: มีผลต่อการ
2: ความเจริญรุ่งเรืองของชาติค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ในความคิดของกัญญาภาใช่ไหมคะค่ะในความคิดของทรีวัฒน์ล่ะคะทรีวัฒน์คิดว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อความเจริญและความมั่นคงของชาติ
3: ผู้นำครับ
1: ก็คือการมีผู้นำที่ดีก็จะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาตินั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคำตอบแล้วกันนะคะสลาวุธคะสลาวุธคิดว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติคะ
4: วัฒนธรรม
1: จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่า

0: ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติเนี่ยสิ่งใดบ้างที่มีผลนะคะในความคิดของคุณครูเนี่ยสิ่งที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเนี่ยมีหลากหลายเลยเช่นความสามัคคีความสามัคคีมีผลไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าม
1: ี
0: ผลต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณครูคิดว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการกระทำใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในการที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละชาติหรือของแต่ละประเทศนั้นๆคือวัฒนธรรมประเพณีศิลปะต่างๆที่บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ของชนชาตินั้นๆ นั่นเองนะคะที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะค่ะคุณครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะนักเรียนคิดว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่6นั่นเองคุณครูอยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนหลังว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอย่างไรบ้างพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นอย่างไรมีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะวริศคะวริศบอกได้ไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอะไรที่โดดเด่นมีพระราชกรณียกิจอะไรที่โดดเด่นบ้างคะ
2: ก่อตั้งลูกเสือไทยครับ
0: เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสามัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั่นเองพระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทยนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะพระองค์ท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประดับพระราชนิพนธ์หนังสือนะคะแล้วก็แปลหนังสือไว้มากมายเลยนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเรื่องราวของพระองค์ท่านนี้จะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีที่เรากำลังจะศึกษาในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีชื่อว่าบทเสภาสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาสืบค้นจุดเริ่มต้นของบทเสภาสามัคคีเสวกกันนะคะว่าวรรณคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็วรรณคดีเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรจุดประสงค์ของการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้มีจุดประสงค์อย่างไรนะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาใบความรู้เรื่องสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้จากการที่นักเรียนอ่านใบความรู้ลงใบกิจกรรมเรื่องจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะก็คือจะมีการถามเรื่องราวในประเด็นต่างๆจากใบความรู้ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะก็จะถามด้วยกันหลากหลายประเด็นนะคะก็เช่นผู้พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือใครนะคะพระราชประวัติของผู้พระราชนิพนธ์เป็นอย่างไรโดยย่อนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะลักษณะการประพันธ์นะคะเรื่องย่อของบทเสภาสามัคคีเสวกแล้วก็จุดเริ่มต้นของการประพันธ์นะคะก็ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ใบความรู้จะบอกทุกประเด็นให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ก็จะมีด้วยกัน4หน้ากระดาษนั่นเองค่ะก็จะบอกความรู้ทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดนะคะสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถอ่าน

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาใบความรู้สืบค้นจุดเริ่มต้นของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะที่จะถามถึงผู้พระราชนิพนธ์นะคะประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ลักษณะการประพันธ์จุดประสงค์ของการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้นะคะจากใบความรู้ที่นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็บันทึกความรู้ลงในใบกิจกรรมสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาให้ตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอใบกิจกรรมนะคะค่ะนักเรียนที่จะนำเสนอใบกิจกรรมเสนอความรู้จุดเริ่มต้นนะคะของบทเสภาสามัคคีเสวกก็คือวริษนั่นเองค่ะค่ะจากการที่วริษได้ศึกษาใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้ในประเด็นต่างๆใบกิจกรรมจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกแล้วสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ผู้ราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ครับ
0: ค่ะ
1: พระราชประวัติของผู้ราชนิพนธ์คือเป็นบุตรของรัชกาลที่5มีพระราชกรณียกิจหลายด้านเช่นการศึกษาการปกครองการทหารได้รับพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะการประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือกลอนเสภาครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะของการขับเสภาคือมีการพัฒนามาจากการเล่านิทานโดยใช้กลับเป็นเครื่องดนตรีประกอบครับ
0: ค่ะ
1: ประวัติความเป็นมาของบทเสภาวรรณสามัคคีเสวกคือใช้ขับเมื่อแสดงการระบำสามัคคีเสภาครับขออภัยครับสามัคคีเสวกครับโดยคิดคนเมื่ออยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ในทุกวันเสาร์จะมีการจัดเลี้ยงนะครับ
0: ค่ะ
1: และต้องมีผู้คิดค้นในการแสดงเมื่อถึงคราวเจ้าพระยาธรรมธิกรณาธิบดีนะครับจึงขอให้รัชกาลที่6ช่วยในการจัดการแสดงขึ้นมาจึงได้คิดค้นระบำสามัคคีเสวกแต่ตอนนั้นยังไม่มีเนื้อร้องทีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ต้องช่วยกันคิดเนื้อร้องเนื่องจากถ้าให้นักบรรเลงเพลงอย่างเดียวคงเหนื่อยน่าดู
0: ค่ะ
1: เรื่องย่อของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกคือ1กิจการแห่งพระ
0: นนที
1: สื่อถึงการกล่าวสรรเสริญพระนนทีผู้เป็นเทพเสวกครับ
0: ค่ะ
1: 2กีนีรมิตรกล่าวถึงการสรรเสริญพระคเนศผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาและผู้สร้างช้างตระกูลต่างๆครับ3วิศวกรมากล่าวสรรเสริญถึงเทพแห่งการก่อสร้างครับ
0: ค่ะแล้วก็4ใช่มั้ยคะ
1: ครับ4สามัคคีเสวกกล่าวถึงสมานสามัคคีในหมู่เสวกครับ
0: ค่ะ
1: จุดประสงค์การประพันธ์นะคะใช้ขับร้องในการแสดงระบำสามัคคีเสวกครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวริษด้วยค่ะค่ะก็สรุปออกมาตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะคะจุดเริ่มต้นของบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาอภิปรายความรู้จุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกอีกครั้งนึงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมนะคะจากการที่นักเรียนได้สรุปลงไปในใบกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะผู้พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือใครก็คือรัชกาลที่6นั่นเองนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะมีพระราชประวัติก็คือมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็มีพระราชกรณียกิจที่มากมายหลายด้านนะคะนานับประการที่แสดงถึงทรงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านทั้งด้านการทหารการปกครองการต่างประเทศโดยเฉพาะที่โดดเด่นของพระองค์ท่านก็คือด้านอักษรศาสตร์นะคะซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบนะคะงานประพันธ์ทั้งเป็นกวีประพันธ์หรือพระราชนิพนธ์เองแล้วก็เป็นผู้ที่แปลจากวรรณกรรมของต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งบทพระราชนิ

ลที่เป็นที่รู้จักนะคะที่เป็นผลงานของพระองค์ท่านอย่างเช่นเรื่องมัทนพาทานะคะหัวใจชายหนุ่มหัวใจนักรบบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่พระองค์ท่านพระราชนิพนธ์หนังสือหรือเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมัทนพาทาหรือหัวใจนักรบนะคะที่เป็นผลงานของพระองค์ท่านเนี่ยเวลาที่พระองค์ท่านประพันธ์พระองค์ท่านจะไม่ใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการแจ้งว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะใช้นามปากกาในการบอกว่าหนังสือเล่มนั้นมีนามปากกาว่าอะไรนะคะก็คือพระนามแฝงของพระองค์ท่านนะคะหลากหลายชื่อด้วยกันนะคะเช่นอัศวะพาหุเช่นเจ้าเงาะเช่นพันตาพันแหลมอันนี้ก็คือพระนามแฝงของพระองค์ท่านมีมากมายนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีชื่ออื่นอีกนะคะที่เป็นที่รู้จักนะคะในพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชนิพนธ์งานประพันธ์ต่างๆนะคะก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบด้านอักษรศาสตร์ก็คือพระราชนิพนธ์หนังสือนั่นเองนะคะค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรจุดเริ่มต้นนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะก็คือครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงพักผ่อนพระราชอริยาบถที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะซึ่งที่พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยในทุกๆวันเสาร์ก็จะต้องมีการจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็มีการแสดงประกอบการจัดเลี้ยงทุกๆวันเสาร์การแสดงละ1อย่างนะคะก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลงานเลี้ยงแล้วก็การแสดงครั้งนั้นทุกๆวันเสาร์ผัดเปลี่ยนกันไปเมื่อถึงคราวของเจ้าพระยาธรรมาธิกรนาธิบดีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในครั้งนั้นก็ทรงคิดไม่ออกนะคะว่าจะจัดการแสดงอะไรขึ้นมาเนื่องจากอาจจะเคยมีการแสดงที่หลายครั้งแล้วแล้วก็ซ้ำๆกันแล้วก็เลยทูลขอให้พระองค์นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยช่วยคิดการแสดงหรือการละเล่นขึ้นมา1อย่างนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นว่าในการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยพินพลาดคืออะไรคะนักเรียนพินพลาดก็คือการแสดงดนตรีบรรเลงผสมใช่มั้ยผสมระหว่างเครื่องเป่ากับเครื่องตีนั่นเองนะคะก็ทรงเห็นว่าพินพาทนั้นบรรเลงตลอดการแสดงนะคะเวลาระบำก็จะเหน็ดเหนื่อยพอแล้วก็อยากให้พักบ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดผูกระบำสามัคคีเสวกขึ้นมาโดยที่การแสดงนี้นะคะจะไม่ต้องใช้การบรรเลงพินพาทนะคะซึ่งก็คือชื่อต่อมาก็คือบทเสภาสามัคคีเสวกนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งระบำสามัคคีเสวกนี้ก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดด้วยกันกี่ตอนคะ4ตอนนั่นเองค่ะ4ตอนในแต่ละตอนเนี่ยนอกเหนือจากการแสดงให้เห็นถึงการระบำตอนต่างๆแล้วแนวคิดที่สำคัญนะคะที่พระองค์ท่านต้องการนำเสนอก็คือจุดที่เป็นจุดสำคัญของแต่ละตอนนะคะก็คือมุ่งเน้นเสนอแนวคิดมากกว่าการแสดงนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละตอนจะมีตั้งแต่ตอนที่1เลยก็คือตอนกิจการแห่งพระนนทีนะคะก็คือเป็นตอนที่กล่าวสรรเสริญพระนนทีผู้เป็นเทพเสวกนะคะเวลาที่พระอิศวรจะเสด็จไปไหนพระนนทีก็จะแปลงร่างเป็นโคอุสุภราชให้พระอิศวรประทับพอเมื่อพระอิศวรเสร็จกิจธุระเรียบร้อยแล้วพระนนทีก็จะกลายเป็นเทพกลับไปเหมือนเดิมนะคะก็ที่หยิบยกตอนนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าแสดงให้เห็นถึงว่าพระนนทีเนี่ยทำงานอย่างขยันขันแข็งซึ่งควรเอาเป็นแบบอย่างในการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นเทพเสวกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบทเสภาตอนที่2ก็คือตอนกรีนิรมิตนะคะตอนนี้จะกล่าวสรรเสริญพระคเนศนะคะผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาและเป็นผู้สร้างช้างตระกูลต่างๆในแผ่นดินเพื่อประดับพระยศของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ตอนที่3ตอนวิศวกรรมานะคะตอนนี้จะกล่าวสรรเสริญพระวิศวกรรมนะคะเนื่องจากว่าพระวิศวกรรมเนี่ย

0: ป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้างต่างๆแล้วก็การช่างนานาชนิดนะคะกล่าวถึงความสำคัญของศิลปะที่มีต่อชาตินะคะที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาตินั้นๆ นะคะแล้วก็ตอนที่4ก็คือตอนสามัคคีเสวกนะคะซึ่งตอนนี้จะกล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชเสวกราชเสวกก็คือข้าราชบริพารข้าราชการนะคะผู้สวามิภักดิ์ใต้เบื้องยุคลบาทนะคะให้คงในความจงรักภักดีซื่อตรงและขยันต่อการงานให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสียซึ่งเนื่องจากว่าข้าราชการแปลว่าข้ารับใช้แผ่นดินซึ่งข้ารับใช้แผ่นดินก็จะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินซื่อตรงและขยันต่อการงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะก็จะแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดกรเสภานะคะกรเสภาก็จะเป็นกรประเภทหนึ่งที่อยู่ในบทประพันธ์บทร้อยกรองประเภทกรนั่นเองนะคะซึ่งกรเสภาก็จะมีลักษณะก็คือมีพัฒนาการมาจากการเล่านิทานนะคะมีบทกรคล้องจองกันเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่มีทํานองผู้ขับเสภาจะใช้กลับขยับเป็นจังหวะประกอบเวลาขับเสภานั่นเองค่ะค่ะซึ่งวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนี้มีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ขึ้นมาเพื่ออะไรคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ก็คือเพื่อใช้เป็นบทสำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด2ตอนของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกก็คือตอนวิศวกรรมากับตอนสามัคคีเสวกนะคะงั้นเราไปเริ่มกันตอนแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตอนแรกของบทเสภาสามัคคีเสวกที่เราจะต้องศึกษานะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีความสนใจชื่นชมงานศิลปะด้านใดเพราะเหตุใดอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีความสนใจชื่นชมงานศิลปะด้านใดงานศิลปะมีหลากหลายแขนงด้วยกันไม่เพียงแต่การวาดภาพระบายสีเท่านั้นใช่ไหมคะศิลปะมีทั้งศิลปะการแสดงใช่ไหมคะดนตรีก็เป็นศิลปะอะไรคะศิลปะการต่อสู้ก็ถือว่าเป็นศิลปะไหมนาฏศิลป์ต่างๆที่เราเรียนก็ถือว่าเป็นศิลปะของไทยคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนเนี่ยมีความชื่นชอบศิลปะด้านใดเพราะอะไรคะในทุกวันนี้ส่วนตัวในความคิดของนักเรียนฟ้านัชชาคะฟ้านัชชามีความสนใจชื่นชมงานศิลปะด้านใดคะเพราะเหตุใด
1: ด้านดนตรีค่ะ
0: ด้านดนตรีเหตุใดทำไมถึงชอบงานศิลปะด้านดนตรีคะ
1: เพราะว่าเป็นมีความไพเราะค่ะแล้วก็มีความน่าสนใจค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะก็มีหลากหลายด้านด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะที่บ่งบอกถึงประโยชน์นะคะของศิลปะแล้วก็บ่งบอกถึงความเจริญของคนในชาตินั้นๆ นะคะค่ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ชมนะคะภาพนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะว่าเป็นสถานที่ใดคือวัดร่องขุ่นนั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะผู้ที่จะทำวัดนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์เฉลิมชัยที่อาศัยศิลปะแขนงต่างๆนะคะในการก่อสร้างโดยที่จะเน้นโทนสีขาวนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคะในภาพนี้ศิลปะแขนงต่างๆความคิดสร้างสรรค์ของผู้ก่อสร้างใช่ไหมคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพที่เป็นสถานที่ใดคะวัดอะไรคะวัดอะไรคะวัดอรุณราชวรารามหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวัด จ้งนั่นเองนะคะเป็นวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับจีนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขึ้นมาโดยใช้กระเบื้องเคลือบแล้วก็เศษเครื่องปั้นดินเผาประดับพระปรางกับเจดีย์นั่นเองนะคะแล้วก็วัดแจ้งนี้จะมีทวารบาลก็คือเป็นยักษ์นั่นเองนะคะอยู่ประจำประตูของวัดนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องสิ่งดีงามแล้วก็ธรรมะนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะตลอดผนังของวัดพระแก้วก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของรามเกียรตินะคะซึ่งการที่จะวาดได้นั้นก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในช่างต่างๆเช่นช่างเขียนช่างเขียนในที่นี้คือจิตรกรนั่นเองสมัยก่อนเวลาใช้สีก็จะเอาสีมาจากเปลือกไม้ผสมผสานแล้วก็วาดลงไปนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยเราเนาะต่อไปค่ะภาพต่อไปภาพนี้เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับใช่ไหมคะเครื่องประดับที่เป็นเครื่องทองมีเพชรมีนิลมีทับทิมใช่ไหมคะมีมรกตซึ่งการที่จะทำเครื่องประดับขึ้นมา1ชิ้นได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรู้เฉพาะทางใช่ไหมคะผู้ที่จะทำเครื่องประดับนี้ขึ้นมาก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็คือช่างเครื่องเงินเครื่องทองนั่นเองนะคะค่ะจากภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะทั้ง4ภาพนักเรียนคิดว่าศิลปะเหล่านี้บ่งบอกถึงอะไรได้บ้างบ่งบอกถึงความสามารถของคนในชาตินั้นๆบ่งบอกอะไรได้อีกคะเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาตินั้นๆนั่นเองนะคะค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ศึกษาบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมานะคะค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะขอเสียงดังๆค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง
2: วิศวะกันมา
0: ต้องอ่านว่าวิศวะกันมานะคะแปลว่าหมายถึงพระวิศวกรรมนั่นเองนะคะค่ะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระวิศวกรรมนะคะเป็นเทวดานายช่างใหญ่ผู้ก่อสร้างเครื่องมือและสิ่งของทั้งหลายให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็ช่างไทยนะคะก็จะให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างก็จะเห็นได้ว่านะคะมีการประดิษฐานรูปพระวิศวกรรมตามสถาบันการศึกษาการช่างต่างๆนะคะทุกสถาบันจะมีรูปพระวิศวกรรมตั้งอยู่นั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเจาะลึกเสภาวิศวกันมาพาเข้าใจนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันถอดบทประพันธ์นะคะถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนกันมาบทที่ได้รับนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลการถอดคำประพันธ์ลงในใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมานะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนำเสนอการถอดคำประพันธ์นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้บทประพันธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มเป็นผู้แปลบทประพันธ์นั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำเอกสารแล้วก็ร่วมกันแปลภายในกลุ่มของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกเอกสารนะคะ

0: บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมานี้นะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์เกี่ยวข้องกับพระวิศวกรรมนะคะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องรับผิดชอบในการแปลคำถอดคำประพันธ์ของตอนนี้นะคะด้วยเวลาอาจจะไม่เพียงพอต่อการนำเสนอนะคะก็เลยอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำส่วนต่างๆที่นักเรียนได้รับนี้นะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะร่วมใจประสานสมานสามัคคีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมานะคะก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองที่มาจากศิลปะนั่นเองนะคะสรุปบทเรียนนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกมีชื่อเต็มว่าบทเสภาขับระหว่างชุดระบำสามัคคีเสวกนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์ไว้เมื่อพุทธศักราช2457นะคะขณะประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้เป็นบทสำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆนั่นเองค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเป็นบทเสภาขนาดสั้นแบ่งเป็น4ตอนนะคะแต่ละตอนมุ่งเสนอแนวคิดมากกว่าการเล่าเรื่องนะคะโดยผูกร้อยความคิดสำคัญของแต่ละตอนคือความสมานสามัคคีของคนในชาติและความจงรักภักดีของข้าราชการต่อพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ในวันนี้บทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเราก็ทราบแล้วว่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่แสดงถึงความสำคัญของศิลปะแขนงต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติและพลังแห่งความสามัคคีนะคะรวมทั้งให้คติเตือนใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยมีวิธีการประพันธ์ที่งดงามสละสลวยและไพเราะซึ่งสามารถปลุกจิตสำนึกให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ดีค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของร่วมใจประสานสมานสามัคคี2นั่นเองสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์สามัคคีเสวกนะคะใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกไหมเกี่ยวกับตอนวิศวกรรมาไหมคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากตอนวิศวกรรมาให้นักเรียนกลับไปถอดความให้เรียบร้อยเป็นการบ้านแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจงกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูสิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรหรอคะ
1: หนูชื่อแซมมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรหรอคะ
1: อันนี้ชื่อ American Beauty ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอกอเมริกันบิวตี้หวานค่ะทุกคนหวาน sweet s w e e t sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลย

เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้ดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆ อยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste t a s t e taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sourเปรี้ยว bitter b i t t e r bitter ขม sweet s w e e t sweet หวาน taste t a s t e taste รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องสนามของแรงไม่สัมผัสครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับคือนักเรียนต้องมีการระบุแรงของสนามแม่เหล็กและทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับและรวมไปถึงนะครับการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยตีความหมายข้อมูลจากตารางนะครับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อแผ่นเหล็กและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อสารแม่เหล็กกับระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กและสรุปแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับรวมไปถึงนักเรียนต้องมีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็กระตือรือร้นนะครับในการสืบเสาะหาความรู้ที่สงสัยจากการทำกิจกรรมด้วยนะครับสมรรถนะที่คาดหวังว่าต้องเกิดในชั่วโมงนี้นะครับคือนักเรียนจะต้องมีการสร้างและปรับปรุงคำอธิบายนะครับเพื่ออะไรครับจากการอธิบายการออกแรงกระทำต่อวัตถุโดยไม่สัมผัสกับวัตถุนะครับโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสนามของแรงหรือแบบจำลองมาสนับสนุนนั่นเองเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงสัมผัสแล้วก็แรงไม่สัมผัสไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับในข้อแรกพร้อมกันนะครับนักเรียนครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าเราออกแรงผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เป็นแรงสัมผัสไหมเพราะนักเรียนจะต้องมีการผลักโต๊ะใช่ไหมครับดีมากนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับก็หวังว่าปลายทางคงจะตอบได้เช่นกันนะครับแน่นอนครับการผลักโต๊ะเป็นแรงสัมผัสครับนักเรียนเนื่องจากเราออกแรงกระทำต่อโต๊ะโดยมีการสัมผัสนะครับข้อ2ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะปลายทางก็ตอบข้อ2มาด้วยนะครับใช้แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษให้ลอยขึ้นมาเป็นแรงสัมผัสไหมนักเรียน
3: ไม่
2: เป็นนะครับไม่เป็นนะครับถูกต้องนะครับไม่เป็นนะครับแรงที่แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษนะครับเป็นแรงไม่สัมผัสเนื่องจากมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อลวดเสียบกระดาษโดยไม่มีการสัมผัสซึ่งกันและกันนักเรียนก็เคยเล่นแม่เหล็กใช่ไหมมันก็ดูดจึ๊บมาเลยใช่ไหมครับนะครับลมทำให้ใบไม้ปลิวเวลาเราไปนั่งเล่นหรือว่าเราอยู่ที่บ้านนะครับเห็นใบไม้ลมพัดใบไม้ก็จะปลิวหล่นลงมาเนี่ยเป็นแรงสัมผัสไหมนักเรียนเป็นหรือไม่เป็นลองทบเอาไหนใครว่าเป็นยกมือเอาไหนใครว่าไม่เป็นลมสัมพังหนึ่งลมที่ทำให้ใบไม้ปลิวเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัส
3: เป็นแรงส
2: ั
3: มผ
2: ั
3: ส
2: ฮะตอบให้มั่นใจหน่อยสิครับ
3: เป็นแรงสัมผ
2: ั
3: ส
2: นะครับดีมากนะครับเป็นแรงสัมผัสนักเรียนนะครับเนื่องจากมีแรงอะไรครับของลมเนี่ยกระทำต่อวัตถุโดยมีการสัมผัสนะครับโดยลมก็คืออากาศที่กำลังเคลื่อนที่นะครับนะต่อไปนักเรียนผลมะม่วงกำลังร่วงลงสู่พื้นเป็นแรงสัมผัสไหมครับฮะในใครคิดว่าเป็นแรงสัมผัสยกมือไม่มีก็คือตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นแรงอะไรลูกแล้วทำไมมะม่วงมันถึงหล่นลงสู่พื้นหนูรู้ได้ไงนักเรียนก็เคยอาจจะเคยปล่อยวัตถุลงมาใช่ไหมครับแล้ววัตถุมันหล่นเองได้ไหมมันมีแรงอะไรหนูปล่อยปากกาลงมา

0: ปากกามันหล่นลงมาไหมนะครับแรงที่ทำให้มะม่วงนะครับร่วงสู่พื้นนะครับเป็นแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสนักเรียนนะครับเนื่องจากมีแรงกระทำจากมวลของโลกต่อมวลของลูกมะม่วงนะครับโดยไม่มีการข้อ5ด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อถูลูกโป่งด้วยผ้าลูกโป่งจะสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้กิจกรรมนี้นักเรียนจะเคยทำเมื่อสมัยประถมใช่ไหมครับเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสครับเคยถูไหมครับตอบด้วยความมั่นใจนิดนึงโซนนี้เป็นแรงสัมผัสหรือไม่สัมผัสทำไมถึงคิดมันเป็นแรงไม่สัมผัสมันเป็นอะไรนะแรงจากอะไรนะทวนคำถามอีกครั้งนึงนะครับนักเรียนปลายทางก็ฟังด้วยนะนะครับคำถามถามว่าเมื่อถูลูกโป่งด้วยผ้านะครับลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆขึ้นมาได้เป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสนะครับ
1: ไม่สัมผัสค่ะเพราะว่ามีแรงไฟฟ้าสถิตค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนด้วยนะครับนะครับถูกต้องนะครับนักเรียนนะก็คือเป็นไงครับแรงที่ลูกโป่งนะครับดูดเศษกระดาษเป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสเนื่องจากมีไฟฟ้ามากระทำต่อเศษกระดาษโดยการไม่สัมผัสเป็นแรงไฟฟ้าสถิตที่เพื่อนพูดนั่นแหละนะครับต่อมามาดูข้อนี้นักเรียนเรามีถ้าเรามีแม่เหล็กใช่ไหมครับมีแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้หรือแท่งแม่เหล็กวางแล้วเอาตะปูมาตรงเนี้ยจากภาพนักเรียนลองทำนายได้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุในภาพคิดว่าเกิดอะไรนักเรียนนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเล่นเคยทำกิจกรรมใช่ไหมครับปลายทางก็คงจะตอบได้เหมือนกันนะครับคำถามนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วคุณครูวางแก้วน้ำไปล่ะเกิดอะไรขึ้นไหมครับ
2: ไม
0: ่เกิดนะครับวางหม้อวางแม่เหล็กนะครับใกล้หม้ออลูมิเนียมคิดว่าเกิดอะไรไหมเกิดไหมอลูมิเนียมมันดูดไหมอลูมิเนียมเป็นโลหะไหม
2: ไม
0: ่เป็นแสดงว่าเป็นยังไง
2: ไม่เก
0: ิดนะครับต่อมาเราวางเป็นไงครับวางแม่เหล็กขั้วเหนือใกล้กับแม่เหล็กขั้วเหนือเป็นยังไงลูกจริงเหรอหนูเคยทำเหรอมันจะเป็นยังไงนักเรียนมันจะผลักกันมันจะผลักกันนะครับแล้วถ้าเกิดครูวางแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้ล่ะมันจะดูดกันนะครับทีนี้ถ้าวางเข็มทิศไว้บนโต๊ะมันจะเป็นยังไงนักเรียนเข็มทิศจะเป็นยังไงเข็มทิศมันจะเป็นยังไงลูกหันไปทางอะไรนะนะครับก็คือนักเรียนตอบนะตอบให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมครับคำถามถามว่าวางเข็มทิศนะครับบนโต๊ะเข็มทิศมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะมีเข็มทิศจริงๆนะครับมาให้เรานะครับ
3: หันไปทางทิศเหนือตามสนามแม่เหล็กโลกครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมนะครับต่อไปพร้อมกันนักเรียนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยเปิดใบกิจกรรมมานะครับหลังจากเปิดใบกิจกรรมมาแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับอ่านจุดประสงค์วัสดุและอุปกรณ์และวิธีดำเนินกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมนะครับโดยใช้เวลาพอสมควรนะครับนักเรียนปลายทางเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราศึกษาใบกิจกรรมไปพร้อมกันกับเพื่อนต้นทางนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีจุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมไปพร้อมกันโดยใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

0: ครับนักเรียนกิจกรรมนี้เนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คือสนามแม่เหล็กนั่นแหละนะครับนะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทบทวนนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับเผื่อนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะไม่ทันนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมคือในวันนี้กิจกรรมของเรานักเรียนต้องสังเกตและเขียนเส้นสนามแม่เหล็กครับต้องสังเกตและเขียนเส้นสนามแม่เหล็กนั่นเองส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับโรยผงแม่เหล็กนะครับบนแผ่นพลาสติกใสที่วางบนแท่งแม่เหล็กนะครับใช้มือเคาะแผ่นพลาสติกใสเบาๆสังเกตแล้วก็บันทึกการเรียงตัวของผงเหล็กจากนั้นนำแผ่นพลาสติกใสนะครับออกมาวางบนกระดาษขาวและวาดเส้นระหว่างขั้วเหนือใต้ตามแนวการเรียงตัวของผงเหล็กทั้งสองข้างแล้ววางเข็มทิศข้างแท่งแม่เหล็กนะครับตามที่วาดได้และบันทึกการวางตัวนะครับบันทึกนะครับทิศทางการวางตัวของเข็มทิศนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลงมือนะครับทำกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับตามรูปเลยนะครับทีนี้หลังจากการทำกิจกรรมแล้วนักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของเราทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องมีการรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลที่เราต้องรวบรวมนะครับตรงนี้สำคัญนักเรียนหลังจากการอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมมาแล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับนักเรียนปลายทางตอบคุณครูด้วยนะครับคำถามถามว่าหลังจากอ่านวิธีการทำกิจกรรมมาแล้วถูกต้องไหมครับชื่อจุดประสงค์ของกิจกรรมวิธีการทำกิจกรรมมาแล้วเนี่ยนักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้สำคัญข้อมูลที่เราได้ที่เราทำต้องทำอะไรบ้างเชิญครับ
1: การเรียงตัวของผงเหล็กค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับนักเรียน
1: ทิศทางการวางตัวของเข็มในทิศแต่ละตำแหน่งค่ะ
0: ก็คือทิศทางการวางตัวของเข็มทิศใช่ไหมนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับก็คือนะครับข้อมูลที่ต้องรวบรวมนะครับหลังจากทำกิจกรรมก็คือการเรียงตัวของผงเหล็กนะครับระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กและการวางตัวนะครับของเข็มทิศนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยไปหยิบอุปกรณ์นะครับที่อยู่นะครับบริเวณที่คุณครูเตรียมไว้ให้รวมไปถึงนะครับเตรียมบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่2นะครับสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรและก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยหลังจากทำกิจกรรมนะครับถ้านักเรียนนะครับต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับหยิบของได้เลยนักเรียนอยู่ด้านนี้ครับ

ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็จะทำกิจกรรมนะครับทันเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมพร้อมกันเลยครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อ1 นะครับการเรียงตัวของผงแม่เหล็กรอบแท่งแม่เหล็กมีลักษณะอย่างไรข้อ2ครับบริเวณใดมีการเรียงตัวของนะครับของผงเหล็กที่หนาแน่นที่สุดข้อ2ต่อไปครับข้อ3ทิศทางนะครับการวางตัวของอะไรครับของเข็มทิศรอบแท่งแม่เหล็กเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อ4ครับกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับนักเรียน

ครับนักเรียนสนามแม่เหล็กนะครับบริเวณโดยรอบแท่งแม่เหล็กมีแรงกระทําต่อสารแม่เหล็กนะครับหรือมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือและพุ่งเข้าหาขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้พร้อมกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเส้นสนามแม่เหล็กนะครับก็จะมีการพุ่งออกจากขั้วเหนือแล้วก็มายังขั้วใต้นั่นเองทีนี้พอเราทํากิจกรรมนะครับการเรียงตัวก็เป็นไปตามภาพถูกต้องไหมครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพไปพร้อมกันนะครับการเรียงตัวของผงแม่เหล็กรอบๆแท่งแม่เหล็กนะครับก็จะมีการเรียงตัวตามภาพเลยนะครับต่อไปครับเป็นแนวนะครับเป็นแนวการวางตัวของเข็มทิศรอบๆแท่งแม่เหล็กนักเรียนจะเห็นว่าเป็นยังไงครับนะเข็มทิศจะเป็นไงนะครับออกจากทิศอะไรครับขั้วเหนือขออภัยขั้วเหนือมายังขั้วจริงไหมตามรูปเลยเราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เป็นไปตามภาพไหมครับ

0: นะครับเป็นไปตามภาพเลยนะครับแล้วก็แนวการวางตัวของเข็มทิศนะครับเป็นแผนภาพตามนี้เลยนะครับก็คือชี้ออกจากขั้วเหนือมายังขั้วใต้นั่นเองนะครับในช่วงแรกที่นักเรียนนะครับมีการโรยผงตะไบเหล็กนะครับเกิดการเรียงตัวเป็นแนว3มิติแบบรอบๆแท่งแม่เหล็กแบบนี้ไหมครับมันจะมีผงตะไบเหล็กชี้ๆออกมาใช่ไหมนักเรียนถูกต้องไหมนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นักเรียนครับเดี๋ยวทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมกันนะครับว่าถ้าเรามีระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็แรงแม่เหล็กเนี่ยระยะห่างที่เพิ่มขึ้นแรงแม่เหล็กเป็นอย่างไรนักเรียนต้นทางพิจารณาพร้อมกันถ้าระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กในหน่วยมิลลิเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจาก0ไปถึง40นักเรียนทันครูไหมลูกแรงแม่เหล็กที่มีหน่วยเป็นนิวตันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
1: ลดลง
0: แปลว่ายิ่งไกลๆแรงแม่เหล็กยิ่งเป็นไงจริงไหมจริงนะครับถ้าเราเอามาพลอตกราฟนะครับก็จะเป็นตามนี้นะนักเรียนปลายทางครับเราก็จะสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อแผ่นเหล็กกับระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กเนี่ยได้นะครับนะครับเมื่อสารแม่เหล็กอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับแท่งหนึ่งนะครับก็จะมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อสารแม่เหล็กนั้นโดยขนาดของแรงแม่เหล็กก็จะมีความสัมพันธ์กับระยะอะไรครับระยะระหว่างสารแม่เหล็กกับแท่งแม่เหล็กโดยระยะห่างมากขึ้นแรงแม่เหล็กเป็นไงนักเรียนมีค่า
1: ลดลง
0: นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันนะครับศึกษาใบความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับใบความรู้ที่1เรื่องสนามของแรงนักเรียนเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1เรื่องสนามของแรงนะครับไปพร้อมกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับเปิดใบความรู้มาเลยนะครับหลังจากการศึกษาใบความรู้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมีการนะครับศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ครับวัตถุที่เป็นแหล่งของสนามเนี่ยคืออะไรทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่ออยู่ในสนามของแรงเป็นอย่างไรขนาดของแรงและความเข้มของสนามของแรงมีความสัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งของสนามของแรงอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดใบความรู้มาเลยครับเชิญศึกษาใบความรู้เลยครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับเชิญตัวแทนที่จะสรุปบทเรียนให้คุณครูเลยนะครับ
1: สนามของแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือของแม่เหล็กและพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้ของแม่เหล็กค่ะสนามไฟฟ้ามีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและประจุและพุ่งเข้าสู่ประจุลบค่ะสนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางมวลเสมอค่ะแรงและสนามของแรงมีขนาดลดลงเมื่ออยู่ห่างจากแรงของสนามมากขึ้นค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับทีนี้เดี๋ยวอีกสักหนึ่งคนนักเรียนเชิญครับ
2: สนามไฟฟ้ามีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าสู่ประจุลบครับสนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของมวลเสมอครับแรงและสนามของแรงมีขนาดลดลงเมื่อยุ่งห่างจากแรงของสนามมากขึ้นครับ
0: ขอประเด็นเรื่องสนามแม่เหล็กด้วยครับ
2: สนามแม่เหล็กมีทิศทางพุ่งออกจากขั้วเหนือของแม่เหล็กและพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้ของแม่เหล็กครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนครับสรุปบทเรียนนะครับจากความสัมพันธ์นะครับกับระยะห่างระหว่างสารแม่เหล็กนะครับกับแท่งแม่เหล็กที่นักเรียนทำกิจกรรมไปนะครับโดยแรงแม่เหล็กจะมีขนาดลดลงเมื่อระยะห่างจากแท่งแม่เหล็กเพิ่มขึ้นและบริเวณใกล้ขั้วแม่เหล็กจะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากและบริเวณที่ห่างออกไปนะครับจากแท่งแม่เหล็กก็จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับลดลงนั่นเองนะครับโดยแรงแม่เหล็กนะครับมีความสัมพันธ์กับความเข้มนะครับของสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งใดๆโดยณตำแหน่งที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากจะมีแรงแม่เหล็กนะครับมากและตำแหน่งที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กลดลงก็จะมีแรงแม่เหล็กลดลงด้วยนะครับครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมที่1นาวาฝ่าวิกฤตใบงานนะครับนาวาฝ่าวิกฤตครับครับและวันนี้ครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

0: เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนนี่ลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัว

0: เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกุดจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม่
0: เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้

0: ให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินเนียร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่1ครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวันมาออกแบบและสร้างแพลอยน้ำนะครับความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับในการทำกิจกรรมนำความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงรวมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลอยน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงนะครับนักเรียนครับในสถานการณ์นะครับถ้าหากว่ามีน้ำท่วมถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้างใครอยากจะบอกคุณครูครับนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูขอถามนักเรียนนะครับช่วยนักเรียนอาจจะตอบคุณครูนะครับมาว่าคุณครูขอถามว่าปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้างเชิญครับ
3: การเดินทางติดขัดค่ะ
2: ดีมากครับเชิญครับ
4: เชื้อโรคและทรัพย์สินเสียหายครับ
2: เชื้อโรคแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายมีอีกไหมครับคำถามเหมือนเดิมครับปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมีอะไรบ้าง
3: ขาดรายได้และเกิดการสูญเสียค่ะ
2: ขาดรายได้และเกิดการสูญเสียนะครับมีเหตุผลข้ออื่นอีกไหมนักเรียนมีไหมครับเชิญครับ
3: สัตว์ที่มีพิษและความไม่ปลอดภัยค่ะ
2: ก็คือมีสัตว์มีพิษและความไม่ปลอดภัยมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมนักเรียนมีไหมครับเชิญครับ
3: ปัญหาในการอุปโภคและบริโภคค่ะ
2: ก็คือในเรื่องของการในการเกี่ยวกับการของกินของใช้อุปโภคบริโภคใช่ไหมครับแล้วมีแล้วถ้าหากนักเรียนจะมาโรงเรียนหรือนักเรียนจะขนของอ่ะมันเกิดอุปสรรคไหมเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะเป็นอุปสรรคอีกสักอย่างนึงหนูจะขับรถมาได้ไหมลูก
5: ไม่ได้
2: นะครับใครจะให้เหตุผลอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันปัญหาและอุปสรรคที่มากับน้ำท่วมมันมีอะไรบ้างกลุ่มนี้มีคำตอบอื่นอีกไหมครับ
6: อุปสรรคในการเดินทางและของหนักครับ
2: อุปสรรคในการเดินทางแล้วก็ขนของหนักปรบมือให้กับทุกคนด้วยนะครับครับนักเรียนนะครับก็อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคปัญหาในการอุปโภคแล้วก็บริโภครวมไปถึงการคมนาคมขนส่งนะครับนักเรียนครับมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะนะครับไม่ทำให้สิ่งของเปียกเมื่อเผชิญกับวิกฤตนะครับภาวะวิกฤตน้ำท่วมทำยังไงนักเรียนยกที่สูงแล้วถ้าเกิดจะเคลื่อนย้ายจะทำยังไงลูกอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเอานะครับก็คือก็ตอบมาหมดแล้วก็คือเป็นไงครับก็นำสิ่งของใส่ภาชนะที่มันลอยน้ำได้ใช่ไหมนักเรียนนะครับปิดฝาให้สนิทเช่นถุงพลาสติกขวดนะครับหรือถังพลาสติกนะครับนำสิ่งของตั้งหรือแขวนไว้บนกำแพงได้ไหม
7: ได
2: ้ได้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับนักเรียนเดี๋ยวดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะครับภาพแรกคิดว่าภาพแรกคือภาพอะไรนักเรียนคืออะไรนะไม่ใช่ให้ติดไว้ให้ติดไว้อ่ะอันนี้ดูภาพต่อไปอันนี้ช่วงน้ำท่วมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขับไปเลยนะครับอันนี้อะไรครับนี่ล่ะต่อไปดูภาพคำถามสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏในภาพมีอะไรบ้างสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏในภาพมีอะไรบ้าง
3: มีกะละมังรถจักรยานยนต์ ฟมแล้วก็

0: เก้าอี้ค่ะ
1: สิ่งประดิษฐ์นะคือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะกิจสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเฉพาะกิจช่วงลอยน้ำมีอะไรบ้างลูก
0: แพค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับตอบช่วยเพื่อนได้เลย
2: เสริมความสูงล้อจักรยานครับ
1: เสริมความสูงของอะไรนะ
2: ล้อจักรยานครับ
1: มีอะไรอีกครับ
2: ความยาวของไม้เท้าครับรองเท้าจากเก้าอี้ครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: มีอีกมีอย่างมีอีกไหมอ่ะเชิญครับ
3: แพที่ทำจากโฟมในการพาหารถยนต์ครับ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: เอากะละมังมาทำเป็นที่นั่งสำหรับการลอยน้ำครับ
1: โอเคปรบมือให้กับทุกคนนะนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่ปรากฏในภาพมีอะไรบ้างนักเรียนก็ตอบมาแล้วเห็นสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตอบมาทีนี้นักเรียนอยากเป็นนักประดิษฐ์อยากเป็นวิศวกรที่ต้องออกแบบไหมครับนะครับมาดูเลยนักเรียนถ้านักเรียนนะครับเป็นวิศวกรที่ต้องออกแบบและสร้างแพสำหรับบรรทุกสิ่งของในช่วงวิกฤตน้ำท่วมให้ได้ปริมาณมากที่สุดนะครับโดยใช้งบประมาณในการสร้างอย่างคุ้มค่าและระบุปริมาณสิ่งของที่แพจะสามารถบรรทุกได้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้แพจมน้ำจนทำให้สิ่งของเปียกน้ำนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยครับเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่1นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาใบกิจกรรมที่1โดยอ่านจุดประสงค์วัสดุและอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมนะครับเชิญเลยครับ

นักเรียนครับจากการศึกษาใบกิจกรรมนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแพนะครับมีค่าใช้จ่ายในการสร้างแพดังนี้มีขวดพลาสติกราคา5บาทแผ่นลูกฟูกราคา8บาทไม้ไอศกรีมราคา1บาทกระดาษกาวสำหรับยึดติดไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแพที่สร้างขึ้นต้องลอยอยู่ในกระมังที่ใส่น้ำโดยแพต้องไม่สัมผัสกับขอบหรือก้นของกระมังสิ่งของที่บรรทุกลงบนแพที่สร้างขึ้นคือดินน้ำมันโดยจะมีการเพิ่มปริมาณนะครับการบรรทุกครั้งละ1ก้อนโดยไม่เปลี่ยนรูปและปรับปรุงนะครับของดินน้ำมันการบรรทุกดินน้ำมัน1ก้อนจะได้รับเงินจำนวน10บาทให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับคาดการปริมาณดินน้ำมันที่แพจะสามารถบรรทุกได้ถ้าปริมาณดินน้ำมันที่คาดการว่าจะบรรทุกได้เท่ากับปริมาณที่บรรทุกได้จริงจะได้เงินโบนัส15บาทนักเรียนนะครับหลังจากได้รับโบนัสแล้วถ้าบรรทุกดินน้ำมันนะครับได้เพิ่มจะได้เงิน5บาทพาหนะที่ต้องบรรทุกดินน้ำมันให้ลอยอยู่เหนือน้ำนะครับได้อย่างน้อยเนี่ย5วินาทีจึงจะสามารถเพิ่มปริมาณดินน้ำมันในลำดับต่อไปนะครับในการบรรทุกดินน้ำมันแต่ละรอบสามารถทำซ้ำได้รอบละ2ครั้งเมื่อครบ2ครั้งแล้วยังไม่สามารถบรรทุกได้ให้ถือว่าปริมาณดินน้ำมันในลำดับก่อนหน้าเป็นปริมาณที่บรรทุกได้สูงสุดนะครับรวมไปถึงนักเรียนห้ามส่วนใดส่วนหนึ่งของก้อนดินน้ำมันที่วางบนแพนะครับสัมผัสกับน้ำนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับลงมือทำนะครับในใบงานที่1เรื่องนาวาฝ่าวิกฤตก็คือจะต้องมีการระบุปัญหานะครับสร้างแบบจำลองประมาณค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ลงมือการสร้างนะครับแพลอยน้ำเลยนะครับ

ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลงมือสร้างแพโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ออกแบบไว้ได้เลยนะครับต้องออกแบบก่อนแล้วค่อยสร้างนะครับเชิญครับลงมือทำได้เลย

ครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้มีการออกแบบแล้วก็สร้างผลงานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับสมาชิกในกลุ่มช่วยกันนะครับสรุปบทเรียนที่เรียนไปในชั่วโมงนี้นะคุณครูจะให้สรุปคุณครูจะสุ่มเลขที่นะครับรอบนี้

0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับนักเรียน
1: สรุปบทเรียนนะครับทางเราเริ่มจากการออกแบบแพรทางเราได้มีการออกแบบแพรเพื่อให้ได้บรรทุกของได้มากโดยใช้วัสดุที่น้อยโดยใช้เรื่องแรงพยุงในการช่วยในกิจกรรมนี้ครับเพื่อทำให้แพรสามารถลอยได้และบรรทุกของได้เหมือนกับกระทงครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่24ครับนักเรียน
2: การออกแบบแพรต้องคำนวณต้นทุนการออกแบบแพรต้องทำให้มีความสมดุลเพื่อที่จะบรรทุกของได้มากที่สุดค่ะ
0: ครับนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับครับเดี๋ยวครูจะสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวปลายทางนะครับหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับในการสร้างนะครับพาหนะเพื่อบรรทุกสิ่งของให้ลอยน้ำนะครับจะต้องใช้หลักการเรื่องแรงพยุงเข้ามาเกี่ยวข้องการหาขนาดของแรงพยุงจากมวลและปริมาตรของพาหนะช่วยให้สามารถนะครับบอกมวลของสิ่งของที่จะบรรทุกได้เพื่อป้องกันนะครับการบรรทุกสิ่งของมากเกินจนเป็นเหตุให้พาหนะล่มรวมไปถึงการบรรทุกสิ่งของต้องมีการจัดวางนะครับการบรรทุกสิ่งของเนี่ยต้องให้ศูนย์ถ่วงนะครับไม่อยู่นอกฐานและอยู่ในภาวะสมดุลต่อการหมุนเพื่อไม่ให้พาหนะเกิดการพลิกคว่ำในขนาดเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องคำนึงเช่นวัสดุที่ใช้ในการสร้างรูปร่างความแข็งแรงของพาหนะในการบรรทุกสิ่งของนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่2สิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตและใบงานนาวาฝ่าวิกฤตสำหรับวันนี้นะครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ได้ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋วติ๊กเก็ตT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

อนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลิงเกอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด่นของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลด

0: กันได้เลย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติต้นอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเก
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแล

0: มีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหรอ
1: องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
0: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียก

0: าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยนะแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไร

0: ึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
1: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
1: ้การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไปกับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับ

0: ถ้าเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
1: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
0: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160คนและมีผู้สูญหายกว่า400คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและสูญหาย265คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
1: างด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์

0: การน้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายโดยภูลสวัสดิ์เออัครราชทูตณกรุงกาตมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริซึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
1: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
0: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: ม เมทัพภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุพัฒน์เหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมดคงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: กับด้วยความที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปก กครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงหมาย

0: นายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13 A N49 N64 N65 และ N75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
2: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกร็งนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธาริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาตำบลควนเคร่งอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่พุควนเคร่งที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเคร็งนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็งอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง

0: เดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้นำเสนอป้ายนิเทศเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะตอบคำถามพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์และวีร

0: านก็คือ10กลุ่มของเรานั่นเองนะคะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจและภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้สมรรถนะนะคะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะเยี่ยมชมกิจกรรมฐานความรู้10ฐานพร้อมตอบคำถามพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์และวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยนะคะอันนี้คือสมรรถนะนะคะที่จะเกิดนะคะกับผู้เรียนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะเข้าฐานของตนเองนะคะเพื่อที่จะจัดผลงานนะคะหลังจากที่เรานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะติดผลงานของนักเรียนก่อนนะคะเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: คุณครูปลายทางคะครูปลายทางให้นักเรียนนะคะปลายทางนะคะติดผลงานได้เลยนะคะต้นทางเชิญค่ะ

ตอนนี้ต้นทางของเรานะคะได้ติดผลงานป้ายนิเทศนะคะเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10กลุ่มใช่ไหมคะแล้วปลายทางล่ะคะติดผลงานป้ายนิเทศเรียบร้อยหรือยังนะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนติดผลงานป้ายนิเทศของกลุ่มตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีคำชี้แจงนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมฐานความรู้กรุงเก่านะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะสมุดนะคะเยี่ยมชมฐานความรู้กรุงเก่านะคะคนละ1เล่มนะคะพร้อมอธิบายกติกาในการเข้าฐานเยี่ยมชมนะคะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยรับสมุดเข้าฐานเยี่ยมชมกรุงเก่านะคะโดยในเล่มนะคะนักเรียนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน30คำถามนะคะ30ข้อ30คำถามนะคะนักเรียนหาคำตอบจากฐานความรู้โดยใช้วิธีการตอบแบบสั้นหรือว่าตอบแบบคอสังเขปนั่นเองนะคะแล้วก็นักเรียนต้องเข้าฐานให้ครบทั้ง10ฐานนะคะโดยมีเวลาฐานละประมาณ4นาทีต่อ1รอบนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะคะให้นักเรียนเวียนฐานตามอิสระที่นักเรียนสนใจนะคะว่านักเรียนสนใจอยากจะไปฐานไหนก่อนแต่นะคะครูมีข้อจำกัดนะคะว่าจำนวนคนที่เข้าฐานนะคะในแต่ละฐานนะคะจะต้องไม่เกินฐานละ5คนนะคะต่อรอบนะคะแล้วก็ห้ามขีดเขียนนะคะหรือว่าทำให้ผลงานของกลุ่มเพื่อนเป็นไงคะเสียหายนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เยี่ยมชมฐานความรู้นะคะพร้อมกับตอบคำถามนะคะในสมุดเข้าฐานจำนวน10ฐานนะคะฐานละ4นาทีนะคะเมื่อครบเวลาครูจะให้สัญญาณในการเวียนฐานนะคะซึ่งฐานความรู้ของเรานะคะที่มีทั้งหมด10ฐานนะคะก็คือป้ายนิเทศของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะค่ะนักเรียนซึ่งฐานความรู้ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยนะคะผลงานป้ายนิเทศของนักเรียนทั้งหมด10กลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะออกมารับนะคะแบบบันทึกนะคะเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะซึ่งแบบบันทึกเยี่ยมชมฐานความรู้นี่ค่ะคุณครูปลายทางแจกนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทางส่งตัวแทนกลุ่มนะคะมารับที่ครูนะคะเชิญค่ะคนละ1เล่มนะคะลูกเชิญครับของผมสองคนนะครับสามคนสามใช่ไหม

ตอนนี้นะคะถ้านักเรียนนะคะได้นะคะแบบบันทึกเยี่ยมชมฐานความรู้แล้วนะคะนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลนะคะชั้นแล้วก็เลขที่ได้เลยนะคะเขียนข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนลูกเขียนข้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะ

0: อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนะคะได้เขียนชื่อห้องเลขที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะกิจกรรมนะคะการเยี่ยมชมนะคะฐานความรู้แล้วนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเราจะมีเวลาฐานละกี่นาทีนะ
1: 4 นาที
0: ถ้านักเรียนได้ยินสัญญาณหมดเวลานักเรียนจะต้อง
1: เปล
0: ี่
1: ยนฐาน
0: เปลี่ยนฐานและนักเรียนต้องเข้าชมให้ครบทั้ง
1: 10 ฐาน
0: พร้อมกับอะไรเอ่ย
1: ตอบ
0: คำถามนะคะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเยี่ยมชมฐานความรู้นักเรียนมีคำถามไหมยังสงสัยตรงไหนอีกไหมเอ่ย
1: ไม่ม
0: ีถ้าไม่มีแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะเชิญค่ะ

0: อนนี้นะคะกิจกรรมนะคะเยี่ยมชมฐานความรู้ของเรานะสำหรับต้นทางก็เรียบร้อยแล้วนักเรียนคะนักเรียนเยี่ยมชมครบ10ฐานไหมคะ
1: ครบ
0: ครบนะคะนักเรียนปฏิบัติตามกติกาน่ารักมากก็คือฐานหนึ่งเข้าไม่เกิน5คนนะคะเมื่อกี้ครูดูนะคะเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะครูมีคำถาม2ข้อนะคะข้อแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าจากการเข้าฐานนักเรียนพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างคะขอตัวแทนต้นทางตอบหน่อยค่ะอ่ะเชิญครับ
2: อุปสรรคก็คืออาจจะมีเวลาที่จำกัดครับ
0: เวลาที่จำกัดใช่ไหมคะโอเคค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนอกจากเวลาที่จำกัดเป็นอุปสรรคแล้วยังมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: สรุปเนื้อหาไม่ทันครับ
0: อ๋อสรุปเนื้อหาไม่ทันใช่ไหมคะเพราะว่าในสมุดบันทึกของเราเนี่ยจะให้ตอบแบบสั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในป้ายนิเทศอ่ะบางครั้งเนี่ยข้อความจะยาวใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการสรุปก่อนที่จะบันทึกอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะเก็บปัญหาและอุปสรรคนะคะไปปรับปรุงในครั้งต่อไปนอกจาก2ประเด็นนี้นักเรียนยังมีปัญหาและอุปสรรคอะไรอีกไหมคะมีอีกไหมคะอ่ะเชิญค่ะ
4: สถานที่ในการทำกิจกรรมค่ะ
0: สถานที่ในการทำกิจกรรมเนื่องจากว่าเราจัดในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนแล้วปลายทางล่ะคะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะสำหรับการสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะครูถามนักเรียนว่าจากการเข้าเยี่ยมชมฐานความรู้นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรครูถามว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางคะครูขอตัวแทนตอบครูหน่อยสิคะว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนะคะจากการเข้าเยี่ยมชมฐานความรู้ค่ะเชิญตัวแทนต้นทางหน่อยค่ะอ่ะเชิญครับ
5: รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตัวเราครับ
0: รู้สึกภาคภูมิใจในบรรพบุรุษใช่ไหมคะอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนอกจากความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษแล้วนะคะนักเรียนยังมีความรู้สึกอะไรอีกไหมคะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนอ่ะเชิญค่ะ
6: มีความซาบซึ้งค่ะ
0: มีความซาบซึ้งใช่ไหมคะที่ได้เห็นผลงานของวีรกรรมใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจากการเข้าเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะได้เห็นถึงนะคะพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์ที่ทำเพื่อประเทศชาตินะคะรวมถึงวีรกรรมนะคะของบรรพบุรุษที่ปกป้องบ้านเมืองให้เป็นไทยจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะนักเรียนคะชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยจากการเยี่ยมชมฐานความรู้ทั้งหมด10ฐานความรู้มีไหมคะถ้าไม่มีนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือ1สติกเกอร์นะคะ2ใบงานที่9เรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทยนะคะนักเรียนคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
7: เราเรียนทั้งหมดทำความเข้า

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลัง

บางอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมThank you.

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 给他们唱卡卡罗。萨瓦迪卡。
1: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะในวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่โลกของวรรณคดีนะคะซึ่งวรรณคดีแต่ละเรื่องนั้นก็เปรียบเสมือนกระจก1บานที่สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความคิดนะคะแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ยินคําว่าวรรณคดีแล้วนักเรียนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อใช่ไหมคะเป็นบทประพันธ์เก่าๆที่อ่านแล้วอาจจะน่าเบื่อนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็จะทําให้เราได้ทราบเลยนะคะว่าเมื่อเราเรียนวรรณคดีแล้วนะคะวรรณคดีเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นอยู่ค่านิยมของคนในยุคนั้นๆอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะกับชั่วโมงร่วมใจประสานสมานสามัคคีนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนเขียนอธิบายรายละเอียดของเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกได้ถูกต้องค่ะแล้วก็นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์

จากบทร้อยกรองได้เข้าใจได้อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและนำความรู้ข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาวรรณคดีในวันนี้คุณครูขอเริ่มด้วยคำถามชวนคิดนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่า

0: เป็นคำถามชวนคิดถามนักเรียนในการแสดงความรู้ความคิดเห็นว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติหรือของชาตินั่นเองค่ะต้นทางปลายทางบอกได้ไหมคะนักเรียนต้นทางคะกัญญาภาค่ะกัญญาภาคะในความคิดของกัญญาภากัญญาภาคิดว่าสิ่งใดบ้างคะที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความมั่นคงของชาติในความคิดของกัญญาภาค่ะ
1: เศรษฐกิจการค้าขายค่ะ
0: มีผลต่อการ
1: ความเจริญรุ่งเรืองของชาติค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ในความคิดของกัญญาภาใช่ไหมคะค่ะในความคิดของทรีวัฒน์ล่ะคะทรีวัฒน์คิดว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อความเจริญและความมั่นคงของชาติ
2: ผู้นำครับ
0: ก็คือการมีผู้นำที่ดีก็จะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาตินั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคำตอบแล้วกันนะคะสลาวุธคะสลาวุธคิดว่าสิ่งใดบ้างที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติคะ
3: วัฒนธรรมครับ
0: วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณค่ะจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติเนี่ยสิ่งใดบ้างที่มีผลนะคะในความคิดของคุณครูเนี่ยสิ่งที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติเนี่ยมีหลากหลายเลยเช่นความสามัคคีความสามัคคีมีผลไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่ามีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณครูคิดว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการกระทำใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในการที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละชาติหรือของแต่ละประเทศนั้นๆคือวัฒนธรรมประเพณีศิลปะต่างๆที่บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ของชนชาตินั้นๆ นั่นเองนะคะที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะค่ะคุณครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะนักเรียนคิดว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่6นั่นเองคุณครูอยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอย่างไรบ้างพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นอย่างไรมีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกได้ไหมคะวริศคะวริศบอกได้ไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอะไรที่โดดเด่นมีพระราชกรณียกิจอะไรที่โดดเด่นบ้างคะ
4: ก่อตั้งลูกเสือไทยครับ
0: เป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือไทยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสามัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั่นเองพระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทยนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะพระองค์ท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะคะพระองค์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งการลูกเสือไทยหรือกองเสือป่านั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นของพระองค์ท่านด้านวัฒนธรรมแล้วก็วรรณกรรมพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบพระราชนิพนธ์หนังสือนะคะแล้วก็แปลหนังสือไว้มากมายเลยนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเรื่องราวของพระองค์ท่านนี้จะเกี่ยวข้องกับวรรณคดีที่เรากำลังจะศึกษาในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีชื่อว่าบทเสภาสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะอ ค่ะ

กิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาสืบค้นจุดเริ่มต้นของบทเสภาสามัคคีเสวกกันนะคะว่าวรรณคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็วรรณคดีเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรจุดประสงค์ของการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้มีจุดประสงค์อย่างไรนะคะรูปแบบกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาใบความรู้เรื่องสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้จากการที่นักเรียนอ่านใบความรู้ลงใบกิจกรรมเรื่องจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมหน้าชั้นเรียนนะคะค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะก็คือจะมีการถามเรื่องราวในประเด็นต่างๆจากใบความรู้ที่นักเรียนจะต้องอ่านนะคะก็จะถามด้วยกันหลากหลายประเด็นนะคะก็เช่นผู้พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือใครนะคะพระราชประวัติของผู้พระราชนิพนธ์เป็นอย่างไรโดยย่อนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะลักษณะการประพันธ์นะคะเรื่องย่อของบทเสภาสามัคคีเสวกแล้วก็จุดเริ่มต้นของการประพันธ์นะคะก็ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ใบความรู้จะบอกทุกประเด็นให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะใบความรู้ก็จะมีด้วยกัน4หน้ากระดาษนั่นเองค่ะก็จะบอกความรู้ทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดนะคะสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถอ่านใบความรู้แล้วทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการศึกษาใบความรู้สืบค้นจุดเริ่มต้นของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะที่จะถามถึงผู้พระราชนิพนธ์นะคะประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ลักษณะการประพันธ์จุดประสงค์ของการประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้นะคะจากใบความรู้ที่นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็บันทึกความรู้ลงในใบกิจกรรมสืบค้นจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาให้ตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอใบกิจกรรมนะคะค่ะนักเรียนที่จะนำเสนอใบกิจกรรมเสนอความรู้จุดเริ่มต้นนะคะของบทเสภาสามัคคีเสวกก็คือวริษนั่นเองค่ะค่ะจากการที่วริษได้ศึกษาใบความรู้แล้วก็สรุปความรู้ในประเด็นต่างๆใบกิจกรรมจุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกแล้วสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ผู้ราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ครับ
0: ค่ะ
1: พระราชประวัติของผู้พระราชนิพนธ์คือเป็นบุตรของรัชกาลที่5มีพระราชกรณียกิจหลายด้านเช่นการศึกษาการปกครองการทหารได้รับพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะการประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือกรเสภาครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะของการขับเสภาคือมีการพัฒนามาจากการเล่านิทานโดยใช้กลับเป็นเครื่องดนตรีประกอบครับ
0: ค่ะ
1: ประวัติความเป็นมาของบทเสภาวรรณสามัคคีเสวกคือใช้ครับเมื่อแสดงการระบำสามัคคีเสภาครับขออภัยครับสามัคคีเสวกครับโดยคิดคนเมื่ออยู่ในพระราชวังสนามจันทร์ในทุกวันเสาร์จะมีการจัดเลี้ยงนะครับ
0: ค่ะ
1: และต้องมีผู้คิดค้นในการแสดงเมื่อถึงคราวเจ้าพญาธรรมธิกรณาธิบดีนะครับจึงขอให้รัชกาลที่6ช่วยในการจัดการแสดงขึ้นมาจึงได้คิดค้นระบำสามัคคีเสวกแต่ตอนนั้นยังไม่มีเนื้อร้องทีครับ
0: ค่ะ
1: ทําให้ต้องช่วยกันคิดเนื้อร้องเนื่องจากถ้าให้นักบรรเลงเพลงอย่างเดียวคงเหนื่อยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องย่อของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกคือ1กิจการแห่งพระ
0: นนที
1: สื่อถึงการกล่าวสรรเสริญพระนนทีผู้เป็นเทพเสวกครับ
0: ค่ะ
1: 2กีนีรมิตรกล่าวถึงการสรรเสริญพระคเนศผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาและผู้สร้างช้างตระกูลต่างๆครับ3วิศวกันมากล่าวสรรเสริญถึงเทพแห่งการก่อสร้างครับ
0: ค่ะแล้วก็4ใช่มั้ยคะ
1: ครับ4สามัคคีเสวกกล่าวถึงสมานสามัคคีในหมู่

0: เสวกครับ
1: ค่ะ
0: จุดประสงค์การประพันธ์นะคะใช้ขับร้องในการแสดงระบำสามัคคีเสวกครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวริษด้วยค่ะค่ะก็สรุปออกมาตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้นะคะจุดเริ่มต้นของบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมาอภิปรายความรู้จุดเริ่มต้นบทเสภาสามัคคีเสวกอีกครั้งนึงให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมนะคะจากการที่นักเรียนได้สรุปลงไปในใบกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะผู้พระราชนิพนธ์บทเสภาสามัคคีเสวกคือใครก็คือรัชกาลที่6นั่นเองนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะมีพระราชประวัติก็คือมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็มีพระราชกรณียกิจที่มากมายหลายด้านนะคะนานาประการที่แสดงถึงทรงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านทั้งด้านการทหารการปกครองการต่างประเทศโดยเฉพาะที่โดดเด่นของพระองค์ท่านก็คือด้านอักษรศาสตร์นะคะซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบนะคะงานประพันธ์ทั้งเป็นกวีประพันธ์หรือพระราชนิพนธ์เองแล้วก็เป็นผู้ที่แปลจากวรรณกรรมของต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งบทพระราชนิพนธ์ที่เป็นที่รู้จักนะคะที่เป็นผลงานของพระองค์ท่านอย่างเช่นเรื่องมัทนพาทานะคะหัวใจชายหนุ่มหัวใจนักรบบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่พระองค์ท่านพระราชนิพนธ์หนังสือหรือเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมัทนพาทาหรือหัวใจนักรบนะคะที่เป็นผลงานของพระองค์ท่านเนี่ยเวลาที่พระองค์ท่านประพันธ์พระองค์ท่านจะไม่ใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการแจ้งว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะใช้นามปากกาในการบอกว่าหนังสือเล่มนั้นมีนามปากกาว่าอะไรนะคะก็คือพระนามแฝงของพระองค์ท่านนะคะหลากหลายชื่อด้วยกันนะคะเช่นอัศวะพาหุเช่นเจ้าเงาะเช่นพันตาพันแหลมอันนี้ก็คือพระนามแฝงของพระองค์ท่านมีมากมายนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีชื่ออื่นอีกนะคะที่เป็นที่รู้จักนะคะในพระนามแฝงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชนิพนธ์งานประพันธ์ต่างๆนะคะก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบด้านอักษรศาสตร์ก็คือพระราชนิพนธ์หนังสือนั่นเองนะคะค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรจุดเริ่มต้นนักเรียนทราบแล้วว่าเป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะก็คือครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงพักผ่อนพระราชอริยาบถที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะซึ่งที่พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยในทุกๆวันเสาร์ก็จะต้องมีการจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็มีการแสดงประกอบการจัดเลี้ยงทุกๆวันเสาร์การแสดงละ1อย่างนะคะก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลงานเลี้ยงแล้วก็การแสดงครั้งนั้นทุกๆวันเสาร์ผัดเปลี่ยนกันไปเมื่อถึงคราวของเจ้าพระยาธรรมาธิกรนาธิบดีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในครั้งนั้นก็ทรงคิดไม่ออกนะคะว่าจะจัดการแสดงอะไรขึ้นมาเนื่องจากอาจจะเคยมีการแสดงที่หลายครั้งแล้วแล้วก็ซ้ำๆกันแล้วก็เลยทูลขอให้พระองค์นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยช่วยคิดการแสดงหรือการละเล่นขึ้นมา1อย่างนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นว่าในการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยพินพลาดคืออะไรคะนักเรียนพินพลาดก็คือการแสดงดนตรีบรรเลงผสมใช่มั้ยผสมระหว่างเครื่องเป่ากับเครื่องตีนั่นเองนะคะก็ทรงเห็นว่าพินพาทนั้นบรรเลงตลอดการแสดงนะคะเวลาระบำก็จะเหน็ดเหนื่อยพอแล้วก็อยากให้พักบ้างพระองค์ก็เลยทรงคิด ผูกระบำสามัคคีเสวกขึ้นมาโดยที่การแสดงนี้นะคะจะไม่ต้องใช้การบรรเลงพิณพาทย์นะคะซึ่งก็คือชื่อต่อมาก็คือบทเสภาสามัคคีเสวกนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งระบำสามัคคีเสวกนี้ก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดด้วยกันกี่ตอนคะ4ตอนนั่นเองค่ะ4ตอนในแต่ละตอนเนี่ยนอกเหนือจากการแสดงให้เห็นถึงการระบำตอนต่างๆแล้วแนวคิดที่สำคัญนะคะที่พระองค์ท่านต้องการนำเสนอก็คือจุดที่เป็นจุดสำคัญของแต่ละตอนนะคะก็คือมุ่งเน้นเสนอแนวคิดมากกว่าการแสดงนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละตอนจะมีตั้งแต่ตอนที่1เลยก็คือตอนกิจการแห่งพระนนทีนะคะก็คือเป็นตอนที่กล่าวสรรเสริญพระนนทีผู้เป็นเทพเสวกนะคะเวลาที่พระอิศวรจะเสด็จไปไหนพระนนทีก็จะแปลงร่างเป็นโคอุสุภราชให้พระอิศวรประทับพอเมื่อพระอิศวรเสร็จกิจธุระเรียบร้อยแล้วพระนนทีก็จะกลายเป็นเทพกลับไปเหมือนเดิมนะคะก็ที่หยิบยกตอนนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าแสดงให้เห็นถึงว่าพระนนทีเนี่ยทำงานอย่างขยันขันแข็งซึ่งควรเอาเป็นแบบอย่างในการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นเทพเสวกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบทเสภาตอนที่2ก็คือตอนกรีนิรมิตนะคะตอนนี้จะกล่าวสรรเสริญพระคเนศนะคะผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาและเป็นผู้สร้างช้างตระกูลต่างๆในแผ่นดินเพื่อประดับพระยศของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ตอนที่3ตอนวิศวกรรมานะคะตอนนี้จะกล่าวสรรเสริญพระวิศวกรรมนะคะเนื่องจากว่าพระวิศวกรรมเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้างต่างๆแล้วก็การช่างนานาชนิดนะคะกล่าวถึงความสำคัญของศิลปะที่มีต่อชาตินะคะที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาตินั้นๆนะคะแล้วก็ตอนที่4ก็คือตอนสามัคคีเสวกนะคะซึ่งตอนนี้จะกล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชเสวกราชเสวกก็คือข้าราชบริพารข้าราชการนะคะผู้สวามิภักดิ์ใต้เบื้องยุคลบาทนะคะให้มั่นคงในความจงรักภักดีซื่อตรงและขยันต่องานให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสียซึ่งเนื่องจากว่าข้าราชการแปลว่าข้ารับใช้แผ่นดินซึ่งข้ารับใช้แผ่นดินก็จะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินซื่อตรงและขยันต่อการงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะก็จะแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดกรเสภานะคะกรเสภาก็จะเป็นกรประเภทหนึ่งที่อยู่ในบทประพันธ์บทร้อยกรองประเภทกรอนนั่นเองนะคะซึ่งกรอนเสภาก็จะมีลักษณะก็คือมีพัฒนาการมาจากการเล่านิทานนะคะมีบทกรอนคล้องจองกันเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่มีทํานองผู้ขับเสภาจะใช้กลับขยับเป็นจังหวะประกอบเวลาขับเสภานั่นเองค่ะค่ะซึ่งวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนี้มีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ขึ้นมาเพื่ออะไรคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ก็คือเพื่อใช้เป็นบทสำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด2ตอนของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกก็คือตอนวิศวกรรมากับตอนสามัคคีเสวกนะคะงั้นเราไปเริ่มกันตอนแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตอนแรกของบทเสภาสามัคคีเสวกที่เราจะต้องศึกษานะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีความสนใจชื่นชมงานศิลปะด้านใดเพราะเหตุใดอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนมีความสนใจชื่นชมงานศิลปะด้านใดงานศิลปะมีหลากหลายแขนงด้วยกันไม่เพียงแต่การวาดภาพระบายสีเท่านั้นใช่ไหมคะศิลปะมีทั้งศิลปะการแสดงใช่ไหมคะดนตรีก็เป็นศิลปะอะไรคะศิลปะการต่อสู้ก็ถือว่าเป็นศิลปะไหม

0: นาฏศิลป์ต่างๆที่เราเรียนก็ถือว่าเป็นศิลปะของไทยคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนเนี่ยมีความชื่นชอบศิลปะด้านใดเพราะอะไรคะในทุกวันนี้ส่วนตัวในความคิดของนักเรียนฟ้านัชชาคะฟ้านัชชามีความสนใจชื่นชมงานศิลปะด้านใดคะเพราะเหตุใด
1: ด้านดนตรีค่ะ
0: ด้านดนตรีเหตุใดทำไมถึงชอบงานศิลปะด้านดนตรีคะ
1: เพราะว่าเป็นมีความไพเราะค่ะแล้วก็มีความน่าสนใจค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะก็มีหลากหลายด้านด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะที่บ่งบอกถึงประโยชน์นะคะของศิลปะแล้วก็บ่งบอกถึงความเจริญของคนในชาตินั้นๆ นะคะค่ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ชมนะคะภาพนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะว่าเป็นสถานที่ใดคือวัดร่องขุ่นนั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะผู้ที่จะทำวัดนี้ขึ้นมาก็คืออาจารย์เฉลิมชัยที่อาศัยศิลปะแขนงต่างๆนะคะในการก่อสร้างโดยที่จะเน้นโทนสีขาวนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างคะในภาพนี้ศิลปะแขนงต่างๆความคิดสร้างสรรค์ของผู้ก่อสร้างใช่ไหมคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพที่เป็นสถานที่ใดคะ
2: ว
0: ั
2: ด
0: วัดอะไรคะวัดอะไรคะวัดอรุณราชวรารามหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวัดแจ้งนั่นเองนะคะเป็นวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับจีนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการสร้างขึ้นมาโดยใช้กระเบื้องเคลือบแล้วก็เศษเครื่องปั้นดินเผาประดับพระปรางกับเจดีย์นั่นเองนะคะแล้วก็วัดแจ้งนี้จะมีทวารบานก็คือเป็นยักษ์นั่นเองนะคะอยู่ประจำประตูของวัดนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องสิ่งดีงามแล้วก็ธรรมะนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะตลอดผนังของวัดพระแก้วก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของรามเกียรตินะคะซึ่งการที่จะวาดได้นั้นก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในช่างต่างๆเช่นช่างเขียนช่างเขียนในที่นี้คือจิตรกรนั่นเองสมัยก่อนเวลาใช้สีก็จะเอาสีมาจากเปลือกไม้ผสมผสานแล้วก็วาดลงไปนะคะก็แสดงเห็นถึงความสามารถของคนไทยเราเนาะต่อไปค่ะภาพต่อไปภาพนี้เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับใช่ไหมคะเครื่องประดับที่เป็นเครื่องทองมีเพชรมีนิลมีทับทิมใช่ไหมคะมีมรกตซึ่งการที่จะทำเครื่องประดับขึ้นมา1ชิ้นได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรู้เฉพาะทางใช่ไหมคะผู้ที่จะทำเครื่องประดับนี้ขึ้นมาก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็คือช่างเครื่องเงินเครื่องทองนั่นเองนะคะค่ะจากภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะทั้ง4ภาพนักเรียนคิดว่าศิลปะเหล่านี้บ่งบอกถึงอะไรได้บ้างบ่งบอกถึงความสามารถของคนในชาตินั้นๆบ่งบอกอะไรได้อีกคะเอกลักษณ์ของคนในชาตินั้นๆบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาตินั้นๆนั่นเองนะคะค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ศึกษาบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมานะคะค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะขอเสียงดังๆค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง
3: วิศวะกันมา
0: ต้องอ่านว่าวิศวะกันมานะคะแปลว่าหมายถึงพระวิศวกรรมนั่นเองนะคะค่ะเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพระวิศวกรรมนะคะเป็นเทวดานายช่างใหญ่ผู้ก่อสร้างเครื่องมือและสิ่งของทั้งหลายให้เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็ช่างไทยนะคะก็จะให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างก็จะเห็นได้ว่านะคะมีการ

ดิษฐานรูปพระวิศวกรรมตามสถาบันการศึกษาการช่างต่างๆนะคะทุกสถาบันจะมีรูปพระวิศวกรรมตั้งอยู่นั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเจาะลึกเสภาวิศวกันมาพาเข้าใจนะคะกิจกรรมนี้ก็จะให้นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันถอดบทประพันธ์นะคะถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาบทที่ได้รับนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลการถอดคำลงในใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมานะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนำเสนอการถอดคำประพันธ์นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้บทประพันธ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มเป็นผู้แปลบทประพันธ์นั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำเอกสารแล้วก็ร่วมกันแปลภายในกลุ่มของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนเป็นผู้แจกเอกสารนะคะ

0: บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมานี้นะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์เกี่ยวข้องกับพระวิศวกรรมนะคะที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องรับผิดชอบในการแปลคำถอดคำประพันธ์ของตอนนี้นะคะเรื่องด้วยเวลาอาจจะไม่เพียงพอต่อการนำเสนอนะคะก็เลยอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำส่วนต่างๆที่นักเรียนได้รับนี้นะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะร่วมใจประสานสมานสามัคคีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมานะคะก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองที่มาจากศิลปะนั่นเองนะคะสรุปบทเรียนนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกมีชื่อเต็มว่าบทเสภาขับระหว่างชุดระบำสามัคคีเสวกนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์ไว้เมื่อพุทธศักราช2457นะคะขณะประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้เป็นบทสำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆนั่นเองค่ะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเป็นบทเสภาขนาดสั้นแบ่งเป็น4ตอนนะคะแต่ละตอนมุ่งเสนอแนวคิดมากกว่าการเล่าเรื่องนะคะโดยผูกร้อยความคิดสำคัญของแต่ละตอนคือความสมานสามัคคีของคนในชาติและความจงรักภักดีของข้าราชการต่อพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ในวันนี้บทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเราก็ทราบแล้วว่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่แสดงถึงความสำคัญของศิลปะแขนงต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติและพลังแห่งความสามัคคีนะคะรวมทั้งให้คติเตือนใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยมีวิธีการประพันธ์ที่งดงามสละสลวยและไพเราะซึ่งสามารถปลุกจิตสำนึกให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ดีค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของร่วมใจประสานสมานสามัคคี2นั่นเองสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์สามัคคีเสวกนะคะใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกไหมเกี่ยวกับตอนวิศวกรรมไหมคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากตอนวิศวกรรมให้นักเรียนกลับไปถอดความให้เรียบร้อยเป็นการบ้านแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10 ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่

0: ไม่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อเลสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see Ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше.

0: ทะเลสาบใบขาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said, it doesn't matter, it's impossible to build here the railroad, it should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad, finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืน

0: คนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
1: Nu, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и... То есть набирал свой навык в ресторанах непосредственно. Были у меня свои учителя, которые обучали меня всему. Также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось. А на корабле я получаюсь уже 5 лет. 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายเต่าบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
2: ้ it's we have guests from Uzbekistan they working hereSo they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games. Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
3: So you are a teacher at school?
2: I'm not a teacher. I'm doing like a charity foundation.So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. Mm-hmm. He's an artist. So my friend of mine and we play football, even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
3: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palace of the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god even when they had to goby the place, by horse, they would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse

0: with leather, not to disturb the mightiest God.
1: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake but then the revolution startedAnd all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing. And they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels.Or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Arnold Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลาน่าชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером утром на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильников использовали подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerators.

0: лед в подвалы завозили в марте или в феврале, или в марте, чтобы он там хорошо все.
1: Телевизор, можно было сказать, что мы в это время телевизор, что, потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, потому что
2: без фосфата. Кто? Я тоже пользуюсь без фосфата.
1: Кто же, если не я, да, так не могу, чем не есть.
3: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืนและจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
1: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которое выращиваем, ну, растет на балконе.
3: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังเอียคุสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศนี่แหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
1: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
1: ความคิดผมแรกๆที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้

0: คล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
1: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
0: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตรงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
1: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่าประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบีย
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียเนี่ยแหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้น
1: ะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
1: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
1: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
1: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: เป็นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะคะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยนะในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
1: อะ
0: ฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติและสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณซิ่วตอนนี้นะคะเอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยุ่ย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของ

0: ค่าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดว่าเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
1: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคปแคปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเออเขาก็ชอบเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยแล้วนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้เล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
2: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรง
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ

0: นี่คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทั้งนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าปลาทูวิ่งเข้ามาทางนี้แล้วพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
1: เดินเข้าไปทางไหน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสต์ใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120ซมนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

ูดจริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้าง

ธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตา

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ประชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตการในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับ
ไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินจมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินจมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิต
รู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามกาลเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดง

แล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่อย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโอ้โหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเฮือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะหอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าหอมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะได้เรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบอแบ้ค่ะคุณผู้ชมบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเหือนม่างเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยนอนกค่ะนอนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนตรงระดับบรรทัดค่ะเกลียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดด้วยนอนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสองตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหัวเลยนะคะปิดท้ายด้วยงองัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัว หรือวัวหางยาวค่ะงองัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
2: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
3: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
2: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
3: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
2: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนซั่นหวา
3: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปลูกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
2: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
3: ่แม่นแล้วคอยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
2: โอแล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
3: ถ้าว่าน้ำมาหลายคอยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
2: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพากันถมดินและยกเฮือนเนาะนี่น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
3: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
2: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
3: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
2: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
3: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมป์ทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมป์ทางคือกัน
2: แม่นล่ะ
3: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเ

0: างเฮือนยกเฮือนน่ะผัวค่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอาว่าวมาดนๆนี่จะบ่ฮู้หยังเลยหว่า
0: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด้อ
1: โอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
0: เอาโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
2: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้กับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะ พอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามนะคะว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
3: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอเนื่องจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา

20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมนะ
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
2: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
2: ัง
1: น
2: ั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได
2: ้
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปี

0: ันนี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
1: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศ

0: ที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้
1: อ
0: ยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษ นะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60

0: ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพรา
0: ะว
1: ่าย
0: ังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะคร
1: ับ ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็น
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับเดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้ว
1: ก
0: ็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสาม
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อิน
1: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์

0: มากนัก
1: เพราะว่า
0: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด้านสินค้อนเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะ
1: ครับ
0: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสินค้
1: อ
0: นแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะสองที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: รถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะ
1: ครับ
0: น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
1: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองมาหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่อย่างพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส

0: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หัก
0: เด
1: ินทันที
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศ
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ถ้าเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือ ดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก

0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
1: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
0: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับ อย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friend. I have received your majesty's letters, like a พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
0: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
1: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
0: Okay.
2: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
0: ้
2: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
0: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
1: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
0: ค่ะ
1: มีค่ามาก
2: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
0: สนธิสัญญาไมตรี
2: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
1: ยังบังคับใช้อยู่
2: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
1: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
0: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตราแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอเบรแฮมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตของต้องช่วยนี
1: ่
2: เสื้อคลุย
1: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: เป็นท่านแอมบาส

0: ซเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
2: ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่ค่ะ
2: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝั่งเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
2: ์
0: วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี
2: ่
0: แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในการในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่
1: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: แล้วเครื่องจักสารนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทาน

0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: ช
2: ิ้
1: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช
3: ิน
1: ีนาถมอบให
3: ้
1: ก
3: ับ
1: นาง
3: เราพี่ลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้นจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
3: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญามีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
3: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างนี้

0: ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับ
1: ข้อมูลคือมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไน
3: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
5: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
4: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือภาษามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษา

0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: เตอรีมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากัมปงไอเยอร
0: ์ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกัมปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10+1อะ

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกับเธอตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่

0: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
1: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
0: ผมเจอแล้วเดซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
2: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
1: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
2: ฮะอะก็ได้ก็ได
3: ้ฮะที่พวกเดซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
2: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
0: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักเป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
2: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
0: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
2: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
0: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
2: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
2: ใช่แล้ว
1: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
2: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
3: เนซ่า
2: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
0: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
2: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Donmil, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees, for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ
8: ้โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words or instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช260
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ

0: ากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
1: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
0: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
0: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
0: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบ

0: อบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltv.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哇、wow,
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศ dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลันชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ออทัตเคชินาโซโย
1: ชาลินเนสโซโยตุนชิโดชาลินเนสโซโย
0: เน่ชาชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตูนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีเยอะขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะแล้ว20

0: 까고 29, 레어팅 30, 고 뭔가 30.
1: 어, 30니 뭔 부사 타이 빼르.
0: 가.
1: 30.
0: 자, 가. 1 플러스 10, 고 10.
1: 캡.
0: 2 플러스 10, 고 20. 3 플러스 10, 고 30.
1: 캡.
0: 등 40, 50, 60, 70, 80, 90. 능로 그와 100. 그리고 100, 200, 300, 400, 500, 만간.
1: 캡.
0: 레튼 능판 그 천.
1: 천.
0: 천.
1: 천. 천이 그 능판.
0: 자이가. 그리고 송판 그와 2천. 3판 그와 3천. 그리고
1: 캡.
0: 빠이튼 문 그와 만.
1: 어, 10,000คือมันนะครับ
0: ค่ะมัน
1: ไม่
0: แล
1: ใช
0: ้
1: ่
0: ว
1: ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
0: มันค่ะ
1: มันนะครั
0: ม
1: บ
0: ันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่า20,000ส
1: อ
0: า
1: ี
0: มหมื
1: ม
0: ่นก
1: ั
0: ว่
1: น
0: า30,000ถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1: ได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพ
1: อ
0: ท
1: ๋
0: ์ค่ะ
1: ออ
0: ย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีละก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็12345678
1: สมม
0: น
1: ุติ
0: ะ
1: เรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะศูนย์คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลขศูนย์นะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ค
1: ง
0: งหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายองแ
1: อ
0: ต่
1: ัน
0: ว่า
1: ไหน
0: ตรงที่
1: นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตอนที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
1: ค
0: ยอง
1: ง
0: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คง010
1: คง10
0: หนึ่งสองสามก็123456745567หมายเลขโทรศัพท์ก็010123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วก็เรียกแออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อน

0: ใช่
1: ทีนี้
0: ค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: เป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของนี่ใช้ยังไงครับ
0: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ว
1: ่
0: า
1: เลยครับ
0: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마
1: อีก
0: ็นี่อันนี
1: ้
0: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีก็อันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ
1: อก
0: ็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก่อเจ้าก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเยียมานวนคือว่า1มนวันหนึ่งมนวันมานวนเยียเมื่อกี้얼마예요คือว่าติดเยียกับมานวนเอเอโอติดเอเอโ
1: อ
0: ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: คะถ้า1แสนวอนก็10มานวนเอเอโ
1: อ10มานวนเอเอโ
0: อ1,000วอนคือ1,000 วอนเอเอโ
1: อ1,000 วอนเอเอโ
0: อค่ะถ้า2,000 วอน2,000 วอนเอเอโ
1: อผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000 วอนก็ 15,000 วอนเอเอโ
1: อสมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
1: ได้ไหมครับ
0: ค่ะ좀 깎아주세요ชมกักกาจูเซโย
1: ชมกักกาจูเซโย
0: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่ไ
1: ม่น่าสงสาร
0: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 5735530이에요.
1: 02에 353에?
0: 아, 아니에요. 02에 354에 5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 10000 10000
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดนึงจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอสอดอิลกบยอดเดอร์อาฮบยอด
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซด
0: เซเ
1: ดท
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลกบ
0: อิลกบ
1: ยอดเดล
0: ยอดเดล
1: อาฮบ
0: อาฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนทาซอดยอซอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷ก็ถ้ามีลักษณะนาม열한열두열세열네แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า열20ก็20 30ก็3040ก็40ถึง100ก็ละ10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมดูเหมียง
0: โอ้ไม่ยอมก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามังการนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามว่าชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวดมูล1เบียงถ้า2ขวด2เบียง3ขวด4เบียงถ้าหมา1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็หมา1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางี1มาริโคยางี2มาริได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคียลเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคียลเล่ สองคู่ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
1: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเก้ทูแกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังฮันแกะโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คซังฮันแกะเก้าอี้อันหนึ่งหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกะใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากัวฮันแกะแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลี

0: อันเหมือนกันหันแกะ
1: ตรงนี้
0: จะว่าทูแกะแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: อ๋อนี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียง
1: เมียง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่นหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญแสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะยอร์โรเมียง
1: ยอร์โร
0: ก็หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนยอร์โรเมียงหลายหลายที่ยอร์โรกดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายหลายตัวอะไรอย่างนี้ก็ใช้ยอร์
0: โรมารีได้เลยค่ะแต่หลายหลายอ่านยอร์โรแ
1: ค
0: ่ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอร์โรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโอ뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
0: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
1: เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่า뭐찾으세요뭐찾으세요뭐แปลว่าอะไร찾으세요ก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับ뭐찾으세요อยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็사과있어요사과있어요있어요เราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะ사과있어요แล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูก사과두개주세요사과그애플두개그송루두개주세요그고고애플송루사과두개주세요주세요그고고는차이다이티은뭔가나가고남노이가물좀주세요그리고고카페커피주세요고는돈주세요차이다이당나이가แล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있여기ก็ที่นี
1: ่
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งนึง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 뭐 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요
0: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

0: ซีเกมส์นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมส์กันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมส์นะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมส์นะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกมส์2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของพินีซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยนั่นไม่ได้ที่นี่อ๋อไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณพูดได้ไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟจะมีบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาเริ่มลืมรากาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคบเคบเสนายาน โอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: คุณฮิโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ทางไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเดี๋ยวเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะคะโอ้เวลานี้เบื่อใหญ่ตีเขาลำบากเนาะเสียงดังมาก
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
3: ยังมาแล้วคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะปุ๊บแล้วก็พอเสียงบันเดเชียร์เสียงหอนี่นึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
4: ขอทนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
5: โอเคให้เข้าไปดูไหม
4: สวัสดีHello. Do you have any competition today?
6: Yeah, we have soccer.
4: Soccer, football. Oh, yeah.
6: With Thailand.
4: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later.
6: Gamang.
4: ไม่ใช่กันมั้ง อกุ้ง Okay, bye bye. Thank you.Bye bye Singapore. I'm going to see your football today.
7: Are you supporting us?
4: Yes. Okay. See you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสำหรับปากี
5: เข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me

0: เอมาสิงคโปร์นะครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย Excuse me I come here cheer Singapore today Yeah what do you think football today Singapore Indonesia
1: will be a good fight
0: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you terimakasihสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมส์นะครับ
2: ซีเกมส์คิดว่าเราต้องทำให้ได
0: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อด้วยกันครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับโอ้นี่มาเลเซียนะครับเฮ้ภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time? The
3: game. Fine, thank you.
0: What kind of sports is popular in Malaysia?
3: Like football, for instance. We are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
0: Yeah.
3: Diving. Yeah. And volley.
0: Good luck.
3: Thank you very much.
0: Thank you. Right. Oh, ตับเดียวครับเก้าเดียวครับมาประเทศลาวนะครับลองเข้าไปดูสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคแม่มาภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello can I say in Malay
4: Bengalaba
0: สวัสดีครับ Bengalaba
4: yes
0: Bengalaba
4: yes
0: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
4: eight preparation everything for the 2013
0: okay
4: the next host country is in Myanmar
0: yeah right
4: so
0: two years later right
4: yes
0: okay
4: so we have a lot so we have come a lot of people
0: yeah
4: and then all is over 1,000 for the observer and one for organizing committee so this time we come a lot of people over 1,000
0: for research everything
4: yes okay. yes
0: how about the sports popular sports in Myanmar this time
4: football maybe or something in Myanmar is Sepatakraw
0: yeah. oh okay
4: Sepatakraw is very good I know that
0: yeah I think Sepatakraw. So yeah Sepatakraw is good yeah
4: so only we are most important to prepare for the 2030
0: okay
4: yeah
0: maybe I will go there too
4: welcome
0: good luck thank you very much
4: yeah thank you
0: yep. Yeah. thank you นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะเข้าไปดูนิดนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm come from Thailand can I come in a little bit with camera He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
5: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
5: Can
0: I ask a little bit about the Philippine team?
5: Yes.
0: Yeah. Oh.
6: Maybe you can go back later.
0: What's this?
6: Philippines.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
6: Yeah.
0: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลย ใจดีจังเลย I just want to know like, what kind of sports popular in Philippines now?
6: Basketball is the
7: boxing.
0: Oh, PBA.
6: Yeah.
0: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippines last
6: strong
0: week.
6: Strong in basketball here. South
0: okay.
6: Asia.
0: No one
6: can beat Philippines.
0: okay. Yeah, it's the best.
6: Yeah, even Thailand.
0: Okay.
7: Just joking.
0: No, it's okay.
5: No, so boxing.
0: Basketball.
5: Boxing.
0: Oh. Pacquiao is hero in Thailand too. He love.
5: Yeah.
6: you love Pacquiao?
0: Yeah, of course. Pacquiao. This time also very strong. Philippine.
6: Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
5: Yes.
0: Okay.
7: What else?
0: What about football?
6: Maybe taekwondo, billiards.
0: Oh, billiard. I saw many places there.
5: Wushu.
0: What?
7: Girls.
0: Girls.
7: Yeah.
0: Women.
7: Very good. Women.
0: Oh. You're very good. Beautiful. You are showing Thailand TV now.
5: Yeah.
0: Philippine woman, representative of Philippine women. okay, thank you very much.
5: Okay.
0: Good luck. Thank you for submitting. Xin chào. Sawadee krap.
8: Sawadee krap.
0: How are you?
8: Come from Thailand.
0: I'm from

0: Thailand.
1: Yeah.
0: I went to Vietnam many times.
2: Oh,
0: yeah.
2: Well,
0: I like for 24. Yeah. Yeah. for noodle. Yeah, yeah, yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam?
1: Popular
0: football.
1: Yeah.
0: Oh. How about today? You have game? Any game in Vietnam team?
1: Today,
0: we are
1: not.
0: You speak Thai? สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Me too. ซินเจา only. Anyway, thank you.
1: Thank you. Bye bye.
0: Good luck.
1: Thank you.
3: ขอบ
0: คุณมากครับ ขอบคุณประเทศไทยตรงนี้ไปไหนครับเนี่ย
3: ผมอยู่ตรงนี
0: ้สวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องขออนุญาตนะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่ใส่คนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
4: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
0: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
5: ในหลวง
0: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
4: ทานได้คร
0: ับ ทานได้เหรอฮะไม่คิดถึงส้มตำอะไร
4: นะแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
0: อ๋อเหรอฮะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
3: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
0: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
6: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
6: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
7: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
0: เนี่ยตรงนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ผมน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 ครั้งที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay
8: yeah.
0: we come from Thailand what do you play
8: Soccer.
0: Football. Oh, okay. So, I've never been there.
8: Yeah.
0: The football is popular in your country.
8: Yeah. Yeah.
0: Already.
8: Yeah.
0: And another sports, what is popular things in your country?
8: Football.
0: Football. Goes to Mark, right? You're very tall. Football. Boxing.
8: Boxing. Yeah.
0: Already?
8: Yeah.
0: Boxing.
8: Marathon?
0: Karate.
8: Yeah.
0: Oh, yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
8: And good country.
0: Good country. Thank you.
8: Ombak, yeah.
0: Ombak. Ombak, you know Ombak?
8: Yeah.
0: Tony Jr.
8: Muay Thai.
0: Okay, anyway. Good luck, good luck.
8: Thank you,
0: bye-bye.
7: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
0: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโอ้เห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
7: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
9: ไทยบี
0: ครับ
9: รู้ประจำ
0: อ๋อเหรอครับ
9: ประจำเลย
0: มาแบบนี้ฮะนี่เซ็นทรัลพาร์คมาจากไหนครับ
9: จากสุราษฎร์ธานีครับ
0: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้เพิ่งมาเหรอครับ มาเมื่อไหร่ครับ
9: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
0: ันที่7แล้วโอ้
9: มาบาหลียกกันกันหน้านะครับมานี
0: ่อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
9: ้
0: มั้ยฮะแน่
9: แน่นอน
7: คุณลุงคนนี้

0: ยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
1: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
0: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: ะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะครับเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าพยายามเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งนึงได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนึงนะครับที่มีทีมชาติไทยนะฮะให้ฝั่งนึงกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
1: ตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: สุดของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่าสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนไทยลูกท่านนำอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนันญิงโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนันญิงโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: ส
0: วัสดีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture,
2: Very funny, very funny,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. But Indonesia also today is very good.
2: Today.

0: Very good, Indonesia.
1: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
2: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
3: ตอนนี้นะฮะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

0: ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นใน4เกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับถ้าเกิดว่าโชคชะตากลั่นแกล้งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถูกน้ำพัดไปเหลือเพียงแค่จักรยานเท่านั้นเนี่ยผมจะทำอะไรดีนะเอาจักรยานไปขายได้เงินมาแต่มันก็หมดเท่านั้นแหละครับใช้ก็หมดไปเป็นวินจักรยานดีกว่าครับคอยรับส่งผู้โดยสารที่หน้าหมู่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้โดยสารแบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็คงจะวิ่งได้น้อยครั้งนี่เลยนี่เลยครับสิ่งที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วแปลงร่างไปกันเลย
1: ไปเซ็นเตอร
2: ์มาดูช่าง
1: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
2: ไม่เป็นช่าง
1: รู้ครับ
3: รู้ค่ะ
4: สั่งครับส่งของโดยใช้จักรยาน
5: จักรยานมันก็น่าจะไปได้ที่ได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เพราะสามารถขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรไปได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะคล่องตัวกว่าเยอะมอเตอร์ไซค์ครับ
6: ก็ประหยัดน้ำมันแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ดีแต่มันช้าเนาะมันจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์
7: ความสามารถก็คือใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็ตรงที่ว่าเวลาใช้เส้นทางมันก็จะช่องเล็กช่องน้อยการจราจรในกรุงเทพนั้นน่าจะสะดวก
8: ด้วยลดมลภาวะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็คนส่งก็ได้ออกกำลังกายด้วย
5: เพราะสิ่งว่าลองโทนแน่นอนน่าจะดีกว่าอีกแล้วครับ
9: แน่นอนค่ะไม่ต้องใช้น้ำมัน
10: ดีมากเลยแหละนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกันกับการใช้จักรยานเนี่ยหนึ่งเสียงภาวะเสียงก็ไม่มีแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกาย
0: ในต่างประเทศมี Bicycle Messenger หรืออาชีพจักรยานรับส่งเอกสารเป็นที่นิยมในหลายเมืองธุรกิจทั่วโลกมานานแล้วนะครับทั้งในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนเบอร์ลินรวมถึงประเทศใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและรับประกันได้ว่าของที่เราต้องการส่งจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอย่างแน่นอนครับอยู่นี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีตีเอาละครับถึงแล้วครับศูนย์บัญชาการ Bicenter นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าร้านกาแฟ สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่า Bicenter คืออะไรนะครับคือความเป็นมาของ Bicenter นะครับมีอยู่ว่าไงนะครับ
11: มันคือนักปั่นจักรยานส่งเอกสารแค่นั้นแหละง่ายๆเราไม่ต้องการพลังงานจากฟอสซิลน้ำมันเราต้องใช้กำลังจากร่างกายของเราเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าตอนแรกเราเป็นคนทำงานในกรุงเทพนะฮะปั่นจักรยานไปทำงานหลังเลิกงานก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวแค่นั้นเอง
0: คือเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนฝูงปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็หันมาทำเป็นแบบกึ่งธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากยังไงล่ะพี่
12: เริ่มแรกเราตั้งร้านค้าออนไลน์เป็นร้านกันกุศลเราจะรับของบริจาคมาแล้วก็ขายแล้วเราก็จะของบริจาคเนี้ยเราจะปั่นไปรับเอามาขายมีลูกค้าซื้อแล้วก็ปั่นไปส่ง
11: ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ40บาทเรา40บาทตัวเนี้ยเป็นการปั่นคือเราไม่ต้องไปเข้ากับไปรษณีย
12: ์แต่ถ้าจะให้ส่งอีเมลก็ได้เราก็จะจ่ายตรงนี้แต่ส่วนมากเขาก็จะให้เราไปมาทำที่ส่ง
0: แล้วก็หลังจากนั้นนี่พัฒนามาไงครับ
11: ครับเนี่ยแหละพัฒนาจากร้านค้าบุญไบมาเพื่อว่าเอาคนปั่นเนี่ยให้เป็นนักปั่นหลังจากนั้นบุญไบโตขึ้นจากการที่รับของบริจาคเนี่ยเปลี่ยนเป็นซื้อของแล้วเพื่อจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้นักปั่นที่มีเนี่ยก็มันว่าเราเป็นการฝึกแล้วฝึกการปั่นส่งของอันนี้อยากจะทำเป็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมตอนแรกเราคิดไว้อย่างนั้นนะฮะเอากำไรส่วนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกำไรในการรับส่งเนี่ยไป

0: ซื้อจักรยานให้น้องนี่คือโครงการเริ่มแรกนะฮะของ Bicenter
1: เออมันเป็นธุรกิจแบบช่วยสังคมนะคือรายได้ที่ต่างๆนี่ก็เอาไปพัฒนาสังคมหลายด้านแถมเราไม่ทำลายสังคมอีกด้วยครับ Bicenter ของเราเราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
0: ใช
2: ่อยากจะให้มีจักรยานเยอะจักรยานคนใช้จักรยานเยอะจะเห็นพวกเราเป็นตัวอย่าง
0: เรา
2: ปั่นบนถนน
0: คือเราจะสร้างภาพให้เราให้

0: ได้เพราะไม่มีต้นทุน
1: ไม่ต้นทุนนะต้นทุนต้องแค่จักรยานกับแรงงาน
0: พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยมีแบบว่าได้รับอะไรแบบแปลกๆมั้ยออเดอร์แปลกๆให้ไปส่งอะไร
1: ก็มีส่งคนส่ง
0: คนนะครับจักรยาน
1: ส่งคนส่งเสื้ออย่างเงี้ยแต่เสื้อชูชีพนะไม่ใช่เสื้อธรรมดา
0: อ๋อช่วงน้ำท่วมใช่มั้ย
1: น้ำท่วมด้วย
2: มีส่งเช้าพุธ
1: ดีเขาไม่ส่งเรือ
0: ส่งเท้าเรือเสื้อชูชีพแล้ววันนั้นเป็นไงต้องทำไง
1: ส่งชุดบูท
0: ส่งเสื้อชูชีพเนี่ย
1: สวมไปเลยเขียวปี๋ไปเลยเขียวส้ม
0: ก็คือต้องสวมไปเลยใช่ไหม
1: ไปเลยเพราะมันหลายตัว
0: มันหลายตัวแล้วนอกจากนั้นมีเห็นบอกมีอะไรนะ
2: มีหมอนข้าง
0: ส่วนหมอนข้างหมอนข้างก็ไม่หนักนี
2: ่ไม่หนักแต่มันมีตี
1: มันยาว
0: อ๋อมันยาวมันแบบเกะกะ
2: ใส่จักรยานจะปั่นยังไง
1: มันเหมือนกระบองใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ
2: คือเอาเชือกมามัดสองฝั่งล้างปั่นก็เกะกะหน่อย
0: แล้วเรื่องเบาๆแปลกๆมีไหมเบาๆหน่อย
1: ก็ขึ้นเงินในลอตเตอรี่เน
0: ี่
1: ยแหละ
0: ขึ้นเงินลอตเตอรี
1: ่ขึ้นเงิน
0: รางวัลนี้อะไรพี
1: ่วัน2ตัว3ตัวครับ
0: แหมถ้ารางวัลที่1เนี่ย
1: วันที่1ก็เสร็จจน
0: คงไม่กลับมาแล้วและการทำงานของ Bicenter นะครับก็เริ่มต้นจากนะครับเป็น call center นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับโทรมาที่ฮอตไลน์ของเรานะครับซึ่งก็มีคู่สายกว่า
1: ทางสาย
0: ของผู้สายครับ
1: ของผู้สาย
0: เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะครับ Facebook อะไรครับก็ส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็จะรับข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ไปตามนัดนะครับไปรับเอกสารแล้วก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆเลยอันนี้หนีว่าแล้วงานหรือเปล่างานหรือเปล่าได้ปัดแล้วได้ปัดแล้ว
1: แน่นอนไหนครับ
2: ผมโอเคจากสาทร12ไปคิวทางสาทรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม
0: ที่ไหนพี่ที่ไหนพี่
2: จากสาทร12ไปคิวเฮา
0: ส์อ๋อโอเคเออว่าแต่ว่า
2: ส่วนลุม
0: ค่าบริการของเรามันเท่าไหร่นะพี่ผมไม่เคยเก็บเลย
1: คิด50บาทเปิด50บาทรับกิโลเมตรละ15บาท
0: อ๋อคือเปิดมิเตอร์ใน50บาทแล้วก็กิโลเมตรละ
1: 15บาท
0: 15บาทนะครับ
1: จากที่นี่ไปคิวเฮาส์ตรงส่วนลุมก็ประมาณกิโลเดียว
0: อ๋อ
1: ก
0: ็ครับก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่รับเอกสารมา
1: อ่าฮะ
0: ถูกมั้ยโอเคได้แล้วครับจะได้เก็บตังค์เขาถูกครับ
1: 65บาทครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูด้วยครับว่าการทำงานเป็นไงมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ใช้รถประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเกียร์เสือหมอบหรือว่ารถพับนะครับรถแม่บ้านก็ใช้ได้ครับเอาละงานวันนี้มีเวลากำหนดมั้ยว่าจะต้องส่งภายในเท่าไหร
1: ่ก็30นาที
0: 30นาทีเหรอครับโอเค30นาที
1: 1กิโลเมตร30นาที
0: โอ้โหสบายมากสบายอยู่แล้วนะครับเราฟิตซ้อมเต็มที่นะครับผมกะแต่ว่าจะไปแข่ง CMWC ให้ได้ต้องไปสุดยอด
1: โอ้แต่ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะลำบากเพราะหมดอะโม
0: เอาเอาโอ้ถ้างั้นไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับและมีหนึ่งการแข่งขันจักรยานระดับโลกซึ่งเป็นที่เฝ้าคอยของเหล่านักปั่นส่งเอกสารทั่วโลกนั่นก็คือ CMWC หรือว่า Cycle Messenger World Championship จุดเริ่มต้นของงานนี้นะครับมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1993หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขัน CMWC นี้ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทุกๆปีครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอด Bicycle Messenger จากทั่วทุกมุมโลกมาพิชิตภารกิจต่างๆในเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหาสุดยอด Bicycle Messenger ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับ

0: ถึงแล้วสวัสดีครับมารับเอกสารครับ
1: ค่ะไปส่งของที่ตึกคิวเฮาส์สาทรนะคะ
0: โอเคครับได้ครับคิวเฮาส์สาทรครับ
2: ไบค์เซ็นเจอร์เหรอคะพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เผอิญพวกเราขี่จักรยานกันอยู่แล้วก็อยากจะแนะ
0: หายไปหมดแล้วครับ

0: เล่นจักรยานกลายเป็นที่จอดรถหมดละเราก็เลยต้องมาปั่นกันกลางถนนถึงแล้ว
1: ถึงแล้วครับใช้เวลา5นาทีแล้วปกติมาถึงแล้วนี่เราจะจอดจักรยานกันตรงไหนยังไงฮะ
2: จริงๆ
1: ม
2: ี
1: ที่จอดได้มั้ย
2: จริงๆมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเราต้องผ่านความรวดเร็วแล้วจอดคู่กับไอ้นี่เลย
1: อ๋อเราก็จอดคู่กับนี่ใช่มั้ยฮะต้นไม้บ้างเสาไฟฟ้าบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเอกสารกันดีกว่าครับนี่ครับที่จอดของเราครับ

0: มันก็เป็นแหล่งกบดานนะครับว่าเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการย่อยของเราเอง
1: คือพูดง่ายๆนะครับว่าร้านกาแฟทั่วกรุงเทพนะครับคือศูนย์บัญชาการของพวกเรานะฮะก็คือเราก็ไปสแตนบายตามแหล่งศูนย์ตามแหล่งพวกนี้นะฮะ
2: รับงานจากโซนไหนไปส่งถ้าโซนนั้นมีที่นั่งเราก็ไปนั่งเล่นถ้ามีงานใหม่แล้วก็ไปต่อแต่ละคนอาจจะอยู่คนละที่ถ้ามาแบบนี้อาจจะมาคนเดียวมานั่งเล่นอยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่แถวสีลมแถวสาทรแถวสมุทรเพชรแล้วแต่แต่ละคนก็นั่งเท่ากับใจ
0: ถ้าอยู่แถวสวนสาธารณะก็สบายหน่อยก็ลมลื่นกว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหนเราก็จะจ่ายงานให้เขาไปรับงานที่แหล่งนั้นเราทำงานเป็นค่อนข้างจะเป็นให้เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกระจายไปนะฮะวางมักคนไว้ตามจุดเนี้ยให้มันทั่วหน่อยนะเพื่อให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยให้สั้นที่สุด
1: สำหรับกลยุทธ์นะครับที่ใช้นะครับก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายนะครับแล้วก็คือกระจายตัวไปตามกรุงเทพมหานครที่ต่างๆครับ
3: คือเข้าใจว่าเป็นว่าขี่จักรยานออกกำลังกายหรือว่าแข่งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าคือลักษณะการแต่งตัวเห็นใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอะค่ะมากกว่าเป็น

ไม่อยู่กรุงเทพมาก่อนนะครับคืออยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วเห็นแต่ว่ามันก็รู้ปัญหาของมันว่าในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดเราไม่อยากเสียเวลาบนท้องถนนมากมายนะฮะแค่นั้นเองเราก็มาใช้จักรยานเพื่อจะได้เวลาจากมันแล้วจักรยานมันก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เหมือนเราผูกพันกับมันนะฮะจนว่ามันอยากขี่จักรยานให้มันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าในเมื่อเราก็ขี่จักรยานมาจนรู้เส้นทางมาเยอะแยะแล้วกายภาพของเมืองใหญ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ไร้มลภาวะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ว่าอุ้ยเมืองนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับเมืองนี้ต้องใช้จักรยานไม่ใช่เมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้จักรยานจะดีที่สุดเพราะมันจะคล่องแคล่วว่องไวทำให้เมืองคนน่าอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าปัญหามลพิษน้อยลงเสียงก็น้อยลงทุกอย่างมลภาวะทุกอย่างมันลดหายลงไปด้วยคำว่าการใช้จักรยาน

0: อาชีพนี้จริงจะต้องเป็นคนเสียสละเพราะต้องลงมาทำแล้วก็คืออย่างน้อยๆคือถ้าผมลงมาทำอย่างน้อยผมลดการใช้รถไปเลยแล้วถ้าคนทั่วไปที่เขาใช้รถแล้วก็ใช้จักรยานแทนรถก็จะหายเพิ่มไปอีกคันหนึ่งแล้วถ้าจำนวนปริมาณคนทำแบบนี้เยอะขึ้นรถในกรุงเทพหายติดอันนี้เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
1: ก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีอ่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถส่งของถึงต้องมามันก็ออปชั่นที่ดีอีกในแง่นึงสำหรับคนที่คืออยากส่วนตัวเป็นคนพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คือชอบแต่ว่าโอเคมันจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ลูกค้าก็โทรมาบอกว่าขอให้มารับสินค้าเราก็ถามว่าสินค้าเป็นอะไรบอกเป็นกล่องหนักไม่เกิน3โลจริงๆการคิดราคาของเราถ้าจากนอกจากระยะทางแล้วเราก็จะมีน้ำหนักถ้าเกิน3โลเนี่ยเราคิดเพิ่มกิโลละ25บาทถ้าตรงนี้ถ้าเกินเราก็จะบอกแจ้งลูกค้าไปว่าน้ำหนักมันเกินนะเราขอคิดเพิ่มเรายกของบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่ามันเกิน3โลทำให้เหนื่อยนิดนึงเพราะปั่นหนักแล้วไกลด้วยกลัวรถติดก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะไปเกี่ยวรถชาวบ้านนอกนั้นก็ไม่มีหาอะไรก็ร่วง
2: ๆเอาเอกสารมาส่งครับครับ
3: แรกๆก็รู้สึกแปลกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอแต่พอหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เหมือนมีนักปั่นที่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้เราแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะ
4: มาส่งของครับ
5: ถ้าเกิดจัดการดีๆส่งเร็วราคาไม่แพงนะก็น่าสนใจครับ
4: ครับผมแล้วพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
5: โอ้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะช้ากว่าบิดมอเตอร์ไซค์นะ
2: ฮะแล้วต้องถามนิดนึงครับว่าโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้นะครับแบบมีเกณฑ์ว่าจะไปรับพนักงานเพิ่มอะไรไหมครับ
6: ก็มีครับเราก็รับเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบเล็กน้อย
2: อะไรอย่างนี้ต้องเอาวุธอะไรมาเทียบหรืออะไรไหมฮะ
6: ไม่มีวุธอะครับก็ปั่นจักรยานเป็น
2: แค่นั้นเอง
6: ใช่ปั่นจักรยานเป็นบริหารเวลากับร่างกายให้เป็นก็สามารถทำงานบาร์เทนเจอร์ได้
2: อ้าวแล้วแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมเห็นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่กี่สี่ห้าคนเนี่ยฮะ
6: มีครับก็คือมีหลายคนที่เคยมาวิ่งเหมือนกัน
2: แล้วปัญหามันคืออะไร
6: คือเขาอาจจะเรียกว่าอะไรจะโหลดไป
2: คือแรงไม่ถึง
6: แรงไม่ถึงใจถึงก็แรงไม่ถึงใจไม่ถึงแรงถึงอะไรเงี้ย
2: อ๋อมีหน้านะครับก็คือต้องมาลองแหละนะหลายคน
6: คนที่ทำได้เหมือนกัน
2: ครับ
6: ทำได้ก็ยังให้ทำอยู่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเขาไม่หมายเห็นหรอกเพราะว่า
2: ตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่
6: อาจจะวิ่งอาจจะว
2: ิ่งเอกสารกันอยู
6: ่ใช
2: ่อ๋อนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบลองดูบอกว่าชอบมากเลยแบบมันแนวมากเลยอาชีพนี้มันแนวสุดๆนะครับต้องลองดูนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับงาน Messenger อย่างนี้ไหม Bicenter อย่างนี้ไหมนะครับต้องมาลองดูนะครับเอาวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาช่วยส่งเอกสารต่อนะครับวันนี้ลาก่อนครับเจ้านายสวัสดีครับทุกวันนี้นะครับก็มีคนที่หันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าสำหรับเจฟฟรีย์นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่สุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจักรยานยังสามารถให้รายได้ให้อาชีพเราอีกด้วยนะครับ
7: Bicycle Diary สวัสดีครับ
2: แล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปสู้พวกมอเตอร์ไซค์ได้เหรอถ้าจักรยานเนี่ยความเร็วจะสู้เขาได้เหรอ
6: สบายอยู่แล้วเพราะว่า

0: จักรยานความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้ในเมืองก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสบาย
1: รัศมี10โลนี่จักรยานสบาย
0: 10โลแล้วครึ่งชั่วโมงเองแต่ถามว่ามอเตอร์ไซค์10โลคุณบอกไปถึงครึ่งชั่วโมงจริงเปล่ายังไม่แน่ใจด้วยเอง
2: เขาเรียกว่าเราอ่ะอาจจะใช้เวลาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะถ้าในรัศมี10โลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชินาวในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมอัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกผักยกสูงการเลี้ยงไก่

ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนสามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลข9ไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร65คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแว้งเครือพบว่าผลของชามะแว้งเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดปลาบอลลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุด

มีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละ1ครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจและนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:44 น.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเป็นเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารพัชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนิทรรศการวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสีการจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ามหานครรวม8รูป

เวลา17นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพัชรกิติยาภานเรศวรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 ของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ณโรงแรมตรังเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมในงานนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้ตอบโจทย์บริบทจริงโดยใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพโดยผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

มีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายบงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระ10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสถาปกรตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพักกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารบนคนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28 สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
4: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่ยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาโค้งพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนเอา9โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไหนมันแน่โกไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้

0: อีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มะเนะเซนายนะมะเนะเซนายเอาเทียนตรงละคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนานายนี่กินนานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือญ่าแล้วนะคะญ่าก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะญ่าคนนานายญ่าคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าญ่าชินายญ่าชินายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่แบบเราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชื่อไหนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเน่กูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนานายนะดีนี่นี่เหลเส้นนานายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันเน่เพียงมันเน่เพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนมันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนอ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันเน่เพียงเนี่ยนี่เช้านายมันเน่เพียงเนี่ยนี่เช้านายอ้าวตรงค่ำๆสามทุ่มมันเน่เพียงเนี่ยกูนายมันเน่เพียงเนี่ยกูนายอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันเน่เพียงเนี่ยตะเกาสั่นนายมันเน่เพียงญาติกาว12นายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมะนี่กามะนี่กานะคะมะนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะคะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามะนี่มะเน่กูน
1: เสียอะคู่เป็นไหนโทรบาบีแ
2: หละสัตว์ไหนควายสิบีนี่แหละยอดดมแ
1: ม่แม่เนี่ยผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูญาณนี่3นายมาอาแม่
1: แ ဒါဆိုရင်မနေ့ဖြင့်

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสำพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะ

นะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะแล้วก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอมีความเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เปลี่ยนเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะคะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะคะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลมนะสโลมผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงนะคะผ้าสิ้นก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่พอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านใดก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะคะคล้องที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะคะเมียนมาวุโซถ้าหาว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ုလိုပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ
1: ်ရပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคานั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อเลสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Nашему ретропарку творческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или
2: да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать бизнесом сложно назвать. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации, и они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот.
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот, рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านลิสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักใบคาลมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said, it doesn't matter, it's impossible to build here the railroad, it should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad, finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: No, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил. То есть набирал свой навык в ресторанах, непосредственно были у меня свои учителя, которые обучали меня всему, также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось, а на корабле я получаюсь уже 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาหนะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ Hi so we have guests from Uzbekistan they working hereSo they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games. Sometimes they win, sometimes we win.
1: So you are a teacher at school?
3: I'm not a teacher. I'm doing like a charity foundation.So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. He's an artist. So my friend of mine and we play football. He even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palace of the owner of Alhone Island, the might

0: It is called Hutte Babai, and they are not supposed to bother the mightiest god. And when they had to go by the place by horse, they would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
1: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make an old horn island huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal lakeBut then the revolution started, and all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fisha can in it, or salt in it in big barrels, or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Al Horn Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลาน่าชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было...

0: Можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильника использовались подвалы со льдом, ледники, ледниковые подвалы.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
0: Лед в подвалы завозили в марте или феврале, или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор, можно было сказать, что мы в это время телевизор, что, потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, потому что...
1: Без фосфата. Кто? Я тоже пользуюсь без
0: фосфата. Кто же, если не я, да, так и Бог еще не есть.
2: Бот сонтана ровань ган, дэ са мит майтри, хай пок пун кын рэ рэй. สเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำแต่ก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืนและจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
0: ้ зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные.Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивает, ну, растет на альконе.
2: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอิคุสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนบุเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็ง

0: แล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไข่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็อาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยัง

0: ซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
1: ที่ร่ม
0: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
1: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
0: ความคิดผมแป๊บแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
1: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
0: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตรงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: ยิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีตเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
1: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียเนี่ยแหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้น
1: ะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
1: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
1: เลย
0: ฮะ
1: อันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
1: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: พื้นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นจริงๆแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะคะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยนะในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่นึงซึ่งทำมานานมากนะฮ
1: ะ
0: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณซิวตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิวคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิวอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิวทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกล
1: ือก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยุ่ย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ย

0: าจากผู้ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
1: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้าท่านจีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคร็บแคร็บคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าเท่าเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันเนี้ยเป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรุ่มแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลาปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทั้งนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
1: เดินเข้าไปทางไหน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120ซมนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจากกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญา

ช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชยมังคาลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์

และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหั่นเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้า

แต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดียรถีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9 เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่า
ทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจามานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรม

ในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามกาลเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ให้ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์คมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโอ้คำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่า

เฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเฮือนจึงหมายถึงรื้อบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะห้อมห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเฮือนม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะหอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะ

ลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่า home ค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะเราเรียนไปแล้ว

สะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนึงนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะแพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเหือนม่างเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยน่อนกค่ะน่อนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะอโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะน่อนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนตรงระดับค่ะเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอีค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะ
นะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะ

0: ลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนุกค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนุกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะแพนชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหัวเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องั่วค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงั่วหรือวัวหางยาวค่ะง้องั่วค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั้นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่ข่อยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนข่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วข่อยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอแล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายข่อยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพากันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
2: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
1: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
2: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งใหญ่อยู่แคมทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
1: ้ข่อยว่าเจ้ามาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
2: ่เออค่อยก็ลืมค่ะแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้า

0: ก็อยู่แคมป์ทางคือกัน
1: แม่นล่ะ
0: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมางเฮือนยกเฮือนน่ะผัวข่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
0: เออข่อยสิถามผัวข่อยให้เด้อ
1: โอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
0: เอ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
2: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะข่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่ข่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าข่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนค่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมางเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมางเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมั่งเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องมั่งเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่ามั่งเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะ พอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
3: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอเนื่องจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ๊ดครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมนะ
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
2: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
2: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตัวเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เ

0: ลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
1: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
1: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันทีนี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิลาวดีหรือว่าอิลาวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิลาวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิลาวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกค่าทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิลาวดีเดลต้าอิลาวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี 135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและ
1: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับ ก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคตเ
1: พรา
0: ะว
1: ่
0: าย ังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะ
1: ไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า Unity in Diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามก
0: ันใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับทั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์
0: ครับ
1: และวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลย
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะครับ
0: ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ย

0: ก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
1: แล้วก็มี
0: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
1: เป็นทะเลสากล
0: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ย
1: ร
0: เราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
1: ใช
0: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
1: อ
0: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
1: ้
0: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์นัก
1: เพราะว่า
0: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะครับจะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับคนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: คือรถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: คนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
1: ึ
0: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่าครับ
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่าครับผม
1: โอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองนี้ก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพม่าเดินเต็มระนองมาหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งไปที่อย่างพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่า

0: แรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่าหากเดินใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตรา
0: ดแต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ถ้าเราบอกว่ามีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคื เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วย

0: คุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
0: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
1: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับ

0: เราจะสามารถใช้ error ใช้กฎต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับ
1: การ great and good friend
0: ครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอน great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้เอาภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185

0: ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปีแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
1: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเรา นิดของต้องช่วยนี
1: ่
2: เสื้อคลุย
1: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราธิปพงประพันธ
2: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราเทคว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเค
0: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่ค่ะ
0: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิรัญญาอาจจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
2: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อม ของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในการ

0: นหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอซันฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาแพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆนะคะ
3: เป็นชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
3: นาง
0: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
3: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
3: ส่ง
0: คณะผู้แทนจะเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์และก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยจะต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนด์ลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค
0: ่
2: ะ
0: นั่นนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
0: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
1: ส่งเสริมยังไงคือคุณปีลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความรู้ถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดที่จะไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากด

0: ก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้เอโรใช้กฎต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่ดีเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของควอนต์ต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลินคอล์น great and good friendบอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพกรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่าง2ประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ต่างด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ
2: ์
0: ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น

0: ซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: แก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
1: ่
2: เสื้อคลุย
1: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
1: ทองพระองค์คลุยขอโทษ
2: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
2: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: okay.
0: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่
0: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝั่งเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
3: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
0: ์
2: วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
2: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
2: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี
0: ่
2: แสดงพร้อมของขวัญอีก

0: อย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอซันฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
1: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: เป็นชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน
0: ี
1: นาถมอบให้ก
0: ับ
1: นาง
0: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนกาลาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จักแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ

0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็ซาลามัตตากีประเทศบรูไน
0: เอาเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: หึที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ท้องโลก10+1อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำเข้าคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โถ่เอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากัมปงไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกัมปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
0: เอ้าทำไมอ่ะครับ
1: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
2: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
1: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
0: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
1: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
0: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
2: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
0: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
1: แหมช้าไปนิดเดียวเองอ่ะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอ่ะ
2: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
1: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได้
4: ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
1: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
0: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ย
5: โอเค Have you been experiencing any other symptoms?
6: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
5: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
6: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
5: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
6: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
5: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydrations. Are you allergic to any medicine?
6: No.
5: Okay, good.
6: So I don't need to take IV drips, do I?
5: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
6: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
5: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
6: I see. Thank you, doctor.
5: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
7: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
8: There are lots of interesting topics for you to learn.
9: And it is a great chance for you to improve your English.
10: Enjoy watching. Bye bye.
8: Bye.
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่า

0: ไทยพระราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋วเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: หญิงเจ้ากุ๋ยวีบักกบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาแอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคอะคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลรู ลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา ng และ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีงอโยเยอยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซอซูซือต่อมาเตะตาแตเตตีต่อโตเตอตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททททโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัวเวอะนะฮะตัว V ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูมาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเยเปเตอูออe e นะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กอักเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันแอกเอกอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอิน

and ain in on own earn oon อื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืององกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าองององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอัพอัพเอฟแอฟเอฟอีฟออฟโอฟเอฟอูฟนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาร์ตอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำกันได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอออเอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาแอออเอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันอายออยโอยเอยอุยเอยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับอือเออเอือและอูโออัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงกันได้นะครับพร้อมกัน e a เกเอียก e a เมเอียม e a เนเอียน e a เงเอียง e a เปเอียบ e a เตเอียด e a อูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเออเกอเอื้อกอือเออเมเอื่อมอือเออเนเอื่อนอือเออเงเอื่องอือเออเปเอื้อบอือเออเตเอื้อดอือเอออูเอืออือเอออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอเอวกอูโอเมออวมอูโอเนออวนอูโอเงออวงอูโอเตออวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแว

0: เวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวัยอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแอแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเอออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเอออูเอียวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะหนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวียนไหมไม่หอยไหมไม่หงาไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแองเอแองเลอแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหุ่ยแรงแรงหอยแหลงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหุ่ยแกงแกงหอยแกงแกงหงาแก่งแกงหนังแก่งนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอื่อยเตอเอื่อยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวียนเตื่อยเตื่อยหอยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอเวียนเวียนต่อมาเอามานยุกซักมาใส่ด้วยนะครับเวียนซักเวียนเวียนเวียนเวียนเวียนหอยเวียนเวียนหงาเวียนนะครับสังเกตเวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเวียนหนังเวียนนะครับเสียงสั้นเหวียน ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ยโฮมนายเจยแดบกว่าอี
2: เวิงเจยแดบเดยจีงี้ล่ะจีแสดีสาวเจยเออกงเวียนเกินเดย
1: จอแอมดีเวยอ่ะ
2: เดือกแอมอ่ะจีฝ่ายดีเลยโดจองแซเจือกแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอ่ะ
2: เวิงดีดี
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้คงอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะ มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือส.ส.เหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
3: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่านะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะไห่ฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
3: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอร์นะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
3: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
4: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
4: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ขึ้นใช
0: ่ประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
4: คือรวมประเทศแล้วใช่ไหม
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
4: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
4: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: อ๋อทัดเคชินาโซโย
1: ชัลจินเนสโซโยตุนชิโตชัลจินเนสโซโ
0: ยเน่ชัลชินาโซโย
1: เ
0: น่ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิ
0: ชิ
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่ภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000 1,000 นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 ก็ว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็

0: ศูนย์หนึ่งศูนย์เริ่มศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
1: สมมติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะศูนย์คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลขศูนย์นะ
0: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
1: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่ายองใช่ครับแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
1: คงอิลคง
0: หนึ่งสองสามก็อิลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแ
1: ออ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่านี่เรียกหมายเลขโตไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: อีโก้얼마예요คือว่าอีโก้นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีโก้얼마예요
1: ถามได้เลย
0: นี่อันนี
1: ้
0: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจอก
1: ็
0: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ต้องมีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกเจอก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเอเยโอมานวนคือว่า10,000วันหนึ่งหมื่นวันมานวนเอเยโอเมื่อกี้얼마เอเยโอคือว่าติดเอเยโอกับมานวนเอเยโอติดเอเยโ
1: อใ
0: ช่ไหมคะอันนี้ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: คะถ้า10,000วันก็10,000 won이에요
1: 10,000 won이에요
0: 1,000 won คือ1,000 won이에요
1: 1,000 won이에요
0: ค่ะถ้า2,000 won2,000 won이에요
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000 won ก็15,000 won이에요
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลด
1: หน่อยได้ไหมครับ
0: ค่ะชมกากาจูเซโยชมกากาจูเซโย
1: ชมกากาจูเซโย
0: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ่อนวอน
0: ให
1: ้หน้าสงสาร
0: ชมกากาจูเซโยยิ้มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสอดยอส

0: 일곱, 여덟, 아홉, 열이니까.
1: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
0: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
1: ครับ
0: หนึ่งอันหนึ่งทูลเซ
1: ทเ
0: นท
1: เนี่ย
0: ทาซอด
1: ทาซอด
0: ยอซอด
1: ยอซอด
0: อิลโกบ
1: อิลโกบ
0: ยอเดล
1: ยอเดล
0: อาโฮบ
1: อาโฮบ
0: ยอล
1: ยอล
0: สิบต่อไปก็สิบเอ็ดก็ยอลฮานา12เหมือนกันค่ะ13ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้5 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลโกยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็ยอลฮานายอลตุลยอลเซตยอลเลตก็ถ้ามีลักษณะนามยอลฮันยอลตุยอลเซยอลเลแล้วตั้งแต่15ยอลตาซอดยอลยอซอดยอลอิลโกยอลยอเดลยอลอาฮบสมุลสมุลก็20ค่ะแล้ว1020 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่ายอล20ก็สมุล30ก็30 40ก็40ถึง100ก
1: ็
0: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
1: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
0: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็จะต้องมีลักษณะนามด้วย
1: มีหน่วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซาลามฮันเหมียงคนคือสาราม
1: ครับ
0: ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนสารามดูเหมียง
1: โอ้ไม่ยอมก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนก็เลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กาแฟหนึ่งแก้วกาแฟฮันจันกาแฟคือว่ากาแฟหนึ่งแก้วหนึ่งคือว่าฮันใช้กับลักษณะนามว่าจันแก้วคือว่าจันกาแฟฮันจันกาแฟ2จานกาแฟ3จานน้ํา1ขวดน้ําคือว่าน้ําแล้ว1ก็หันใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ํา1ขวดน้ํา1 병ถ้า2ขวด2 병3ขวด4 병ถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก่1มาริแก่2มาริแค่เซมารี
1: แปลว่าหมาใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
0: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางิฮันมารีโคยางิทูมารีได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นี่เรียกว่าเคียวเล่รองเท้าหนึ่งคู
1: ่
0: ชิมบัลฮันเคียวเล
1: ่
0: สองคู่ชิมบัลทูเคียวเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: โอ้แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะนามหรือว่าไม่มีก็ใช้แค่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแค่ฮันเก้ทูเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
1: ็
0: เช็คสั่งฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็อีจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูก
1: ๆ
0: เช่นแอปเปิลซากวาฮันแกแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
1: ตรงนี้จะ
0: ซากวาทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือ

0: 명
1: 맨 탄마다 다 수파고 차이 분 능 탄 한 분 두 분 성 탄 삼 탄 미 파사 타이고 미 체메카 한 분 두 분 세 분 차이값 콘 그 한 명 맨 탄마다 한 분 맨 감삽 수파
0: แล้ว อย่าง เวลา ที่ เรา เห็น คน แบบ เดิน มา หลาย ๆ คน เลย เรา นับ จํานวน ไม่ ได้ อย่าง เงี้ย เรา จะ เรียก ว่า อะไร ครับ
1: เรา ว่า หลาย ๆ คน เหมือน กัน ค่ะ
0: ยอรอ
1: เมียง
0: ยอรอ
1: คน หลาย ๆ อ๋อ อย่าง เช่น หลาย ๆ คน ยอรอ เมียง หลาย ๆ ที่ ยอรอ กด ได้ เลย ค่ะ
0: อ๋อ มา แมว หลาย ๆ ตัว อะไร อย่าง งี้ ก็ ใช้ ยอรอ
1: ยอรอ มารี ได้ เลย ค่ะ แต่ หลาย ๆ อัน ยอรอ แค่ ได้หมดเลยค่ะ
0: ก็เพิ่มยอรอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ어서오세요뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับประโยคนี
1: ้ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
0: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
1: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโมชาจูเซโยโมชาจูเซโยโมแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโมชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโยซากวาคือแอปเปิ้ลทูเก้คือส่งลูก두개주세요그고그러니까고애플송룩사과두개주세요주세요그고고는차이다이티은뭔가나가고남노이가물좀주세요그리고카페커피주세요공은돈주세요차이다이당날노이가그리고여기있습니다니카여기있습니다여기그티니있습니다그미유니있습니다다이감사합니다또오세요감사합니다그고쿤카그리고또오세요또그와이크랑능오세요고막고กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
0: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะเหมือนกัน
0: ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 뭐 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요
1: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

ซีเกมส์นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะ

0: ก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจะแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมีซอนตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะถ้าจะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของพีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงอื้อน้ำไม่ได้ที่นี่ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะกลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณผมได้ไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคมเปญบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาลืมราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายันนะครับเปิดแค่นี้เทปเข็บเสนายันโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: นฮีโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 2-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม

0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
1: ท่านไหนพ่อได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
1: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
1: ไปด้วยมอเตอร์ไซค
0: ์สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
1: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้เบียร์ตีเขาลำบากนะ
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
1: ยังมาแล้วคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มแล้วก็พอเสียงบันทีเชียร์เสียงห่อนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาในซีเกมส์ครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
2: ฮ่าๆๆตรงนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศซีเกมส์อาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
3: โอเคให้เข้าไปดูมั้ย
2: สวัสดีHello. Do you have any competition today?
4: Yeah, we have.
2: Soccer, football. Oh, yeah.
4: With Thailand.
2: Oh, yeah. Oh, I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together today. Okay, see you later. Gamang. ไม่ใช่กันหรอ
4: ขอบคุณ
2: Okay, bye bye. Thank you.Bye-bye, Singapore. I'm going to see your football today.
5: Are you supporting us?
2: Yes, okay. See you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสนามปากีเข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ Excuse me. เอ็มมาสิงคโปร์นะฮะง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยExcuse me, I come here to cheer Singapore today. Yeah, what do you think football today? Singapore, Indonesia.
5: It will be a good fight.
2: Good fight. Okay. Singapore, right? Oh.

0: Oh, come on, ASEAN. Thank you, thank you. Terima kasih. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำนี้คิดว่ายังไงครับ4เกมนะครับ
1: 4เกมคิดว่าเราต้องทำให้ได
0: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษาบาลีสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time, the game?
2: Fine, thank you.
0: What kind of sports is popular in Malaysia?
2: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
0: Yeah.
2: Diving. Mm-hmm. And bowling.
0: So, good luck.
2: Thank you very
0: thank
2: much.
0: You, thank you. Right. Oh, แป๊บเดียวครับ เก้าเดียวครับมาประเทศเรานะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคเยอะมากภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอกใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับ sorry I forget hello how can I say in Malay
3: Bengalaba
0: Bengalaba
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Bengalaba
3: yes
0: Bengalaba
3: yes
0: okay this time how about this time in my team in Myanmar how many person come here
3: eight preparation everything for the 2013
0: okay
3: the next host country is in Myanmar
0: yeah right
3: so
0: two years later right
3: yes
0: okay
3: so we have prepared a lot so we have come a lot of people
0: yeah
3: and then all is over 1,000 for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1,000
0: for research everything
3: yes okay. yes
0: how about the sports popular sports in Myanmar this time
3: last time
0: football or something
3: in Myanmar is
0: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
3: Sepatakro is very good. I know that.
0: Yeah. I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
3: So only we are most important to prepare for the 2030.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Maybe I will go there too.
3: Welcome.
0: Okay.
3: Welcome.
0: Good luck. Thank you very much.
3: Yeah. Thank you.
0: Yep.
3: Yeah.
0: Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะเข้าไปดูนิดนะฮะมาบุหายมาบุหาย I'm coming from Thailand. Can I come in a little bit with camera?He's coming. Okay. Hello. Hi. How are you today?
4: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
4: Thailand.
0: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
4: Yes.
0: Yeah. Oh.
5: Maybe you can go back later.
0: What's this?
5: It's a beans.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
5: Yeah.
0: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลยใจดีจังเลย I just want to know like, what kind of sports popular in Philippines now?
5: Basketball is the
3: boxing.
0: Oh, PBA.
5: Yeah.
0: Philippine Basketball Association.
5: Yeah.
0: I went Philippine last week.
5: Strong in basketball here. South okay. Asia. No
0: okay.
5: No one can beat Philippines.
0: okay. Yeah, it's the best.
5: Yeah, even Thailand.
0: okay.
3: Just joking.
0: No, it's okay.
4: Also boxing.
0: Basketball.
4: Yeah. Boxing.
0: Oh, Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
4: Yeah.
5: you love Pacquiao?
0: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippine.
5: Yes. Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
4: Yes.
0: Okay.
3: What else?
0: What about football?
5: Maybe taekwondo, billiards.
0: Oh, billiards! I saw many places there.
4: Wushu.
0: What?
3: Girls.
0: Girls.
3: Yeah.
0: Women.
3: Very good, women.
0: Oh. You're very good. Beautiful.
3: You are that.
0: You are showing Thailand TV now.
4: Yeah.
0: Philippine women, representative of Philippine women. okay. Thank you very much.
3: Okay.
0: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadikap.
6: Sawadikap.
0: How are you?
6: Come from Thailand?
0: I'm from Thailand.
6: Yeah.
0: I went to Vietnam many times.
4: Oh.
0: Yeah. I like for 24.
6: Yeah.
0: for noodle. Yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular curious
3: about.
0: Football?
3: Yeah.
0: Oh. How about today? You have game? Any game in Vietnam team?
3: Today?
0: We
3: are not.
0: You speak Thai? Sawadee krap?
3: Sawadee krap.
0: Only sawadee krap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
3: Thank you. Bye bye.
0: Thank you.
3: Thank you.
0: Cảm ơn. Cảm ơn. ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
7: ผมอยู่ห้องนี
0: ้สวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องขออนุญาตนะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
8: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
0: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
8: ทานได้
0: ครับทานได้เหรอครับไม่คิดถึงส้มตำอะไร
8: แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
0: อ๋อเหรอโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
9: ตะเกียบไทยก็เค็มน้อย
0: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
10: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
10: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
11: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคนที่รบไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
0: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็คนน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่4 5การที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้มั้ยนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
12: Soccer.
0: Football. Okay. So I've never been there.
12: Yeah.
0: The football is popular in your country.
12: Yeah.
0: Already.
12: Yeah.
0: And another sports. What is popular things in your country?
12: Football.
0: Football. Goes to mark, right? You're very tall. Football. Boxing.
12: Boxing. Yeah.
0: Okay.
12: Yeah.
0: Boxing.
12: Marathon?
0: Karate.
12: Karate? Yeah.
0: Oh yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
12: And good country.
0: Good country. Thank you.
13: Ombak.
0: Ombak, you know Ombak?
13: Yeah.
0: Tony Jo. Muay Thai. Okay, anyway. Good luck.
12: Thank you.
0: Bye-bye.
11: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
0: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
11: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
14: ไทยบี
0: ครับ
14: รู้ประจำ
0: อ๋อเหรอครับ
14: จำเลย
0: ผมแบบนี้ฮะนี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
14: จากสุราษฎร์ธานีครับ
0: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
14: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
0: ันที่7แล้วโอ้
14: มาบาหลียกกันหน้านะครับมานี
0: ่อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
14: ้วันน
0: ี้ฮะแน่นอน
11: คุณลุงคนนี้นะคะแกมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะ
0: Oh, nice.
11: โอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
13: แต่การสองรอบแล้วผมดูภรรยาครับด้วยภรรยาก็มองก่อนเข้ามาจองห้องนะครับ
15: ดีใจเลย
11: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
0: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝันนึงก็มีคนไทย
11: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: ะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะครับเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนั้นนะครับที่มีทอนชาติไทยนะฮะให้ฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่แน่
1: ตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: ของผมนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนำอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, very,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโควต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

0: ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับคือประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศกรีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางด้านนะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
1: ็
2: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ
1: ์มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
2: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
2: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
2: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
2: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
2: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
2: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
2: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
2: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
2: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื อีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
2: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่
2: ไหมครับ
1: นะครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทาง

0: ไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปป.คองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสน

0: เล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรและ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองครับ
0: ครับ

0: จุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วย
3: help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
4: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
3: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
4: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
3: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
4: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
3: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
4: ยินดีครับ
5: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
6: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
7: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
8: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
7: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
8: ครับ
7: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกนะว่าอียิปต์อยู่ไหน
8: คนไทยก็จะอียิปต์
7: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะครับ
8: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
7: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดาน
8: คร
7: ับ แอฟริกาCentral African Republic นะครับ
8: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
7: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่เป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
8: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของเวนทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
7: ที่เพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะ

0: ับยุโรปจะไปยังไงหน
1: ึ
0: ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุโบลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วย
1: ครับ
0: สองก็คือไปทางคลองสุเอตนะครับ
1: ซึ่งจะใกล้กว่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับไปยุโรปไปใกล้กว่า
0: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากอินมาสมุอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอตเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห
0: ่
1: งหน
0: ึ่
1: งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้อามช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
0: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
1: ครับ
0: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
1: ครับ
0: อากาศ
1: เป็นยังไงครับ
0: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
1: อ
0: ะไรอย่างนี
1: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
0: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
1: น
0: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
0: อาหรับ
1: นะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
0: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
1: ็
0: นอันด
1: ับ
0: 2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิ
1: ทยาล
0: ั
1: ย
0: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดหนึ่งว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก

0: ประมาณนึง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐนะ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
1: ซ
0: ึ่
1: งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับทีนี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
0: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเขาไปนะเพราะว่าสถาน

0: ทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งนี้
1: ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทาง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชั 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้าง นะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะคะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช่าไหนนะนายีแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช่าไหนมันแน่เช่าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไนมันแน่โกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เซไนนะมันแน่เซไนอ้าวเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์ตอนเที่ยงตรงนะคะตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานไหนแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานไหนนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้าไหนนะเนี่ยเนี่ยเช้าไหนเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือย่าแล้วนะคะย่าก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะย่าคนนานายย่าคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าย่าสิ้นไหนย่าสิ้นไหนเห็นไหมคะที่ญะเสียงญะที่แบบเราพูดออกยากนิดนึงนะคะญะชิไนเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญะตะเกาเส้นนานายญะตะเกาเส้นนานายเสียงเตนะคะญะตะเกาเส้นนานายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันแน่กูนายดีนี่มันแน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่กูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนานาย นะดีนี้นี่เลยสนานายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบพยามันแนบพยาต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแนบเฉยๆก็คือช่วงเช้ามันแนบพยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบพยาในเข็งต้องไหนมันแนบพยาในเข็งต้องไหนเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแนบพยาเนี่ยนี้เช้าไหนมันแนบพยาเนี่ยนี้เช้าไหนเอาตรงค่ำๆสามทุ่มมันแนบพยาเนี่ยกูไหนมันแนบพยาเนี่ยกูไหนเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบพยาเนี่ยตะกาวสนานายมันแนบพยาเนี่ยตะกาวสนานายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กามันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะฮะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแนกูนายกะมันนี่มันแนกูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแนพยาเมื่อวานนี้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
2: เสียอาคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
3: สัตว์นายควายชีบีนี่เลยยาวตัวแม
2: ่ไม่ได้ผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
3: ี่แหละมาอาบูยันนี่ต้องนายมาอาแม่
2: ดาสุยไม่ได้ผิดยันนี่ต้องนายจะมาลาตัวบาแม
3: ่ก้องบีเลยด้วยจ้าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะ

็สโลว์เวฟแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลว์แล้วก็มาเจอการที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าคงผู้ใช้เนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีนึงค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เปลี่ยนเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงฮะผ้าสิ้นก็คือทําเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทําเมงค่ะนะทําเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพังคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นโกมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็ไลฟ์แบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหาร

ข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเนียมหมาวุโสนะฮะเนียมหมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: เสยามามิมิရှင်ဒီညတက်ကတော်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: 哦ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ
1: ်ရပါတယ်ပြောရှင်နဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แม่วันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

และภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสก์มาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อลิสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาร์ทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาร์ด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคาร์นั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคาร์หรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: here you can see ongons. Those are buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, интересно, я бы не сказала, да. Что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคาลมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said it doesn't matter, it's impossible to build here the railroad, it should be builtAnd in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected

0: of Circumbaikal Railroad cost the 100 kilometers of common railroad. Yeah, and of course it was called golden because it is so beautiful. You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
1: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: Nu, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и... То есть набирал свой навык в ресторанах непосредственно. Были у меня свои учителя, которые обучали меня всему. Также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось. А на корабле я получаюсь уже 5 лет. 5 лет как по Байкалу.
1: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาหนะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ we have guests from Uzbekistan. They working here, so they like to play football.And they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games. Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
4: So you are a teacher at school?
3: I'm not a teacher. I'm doing like a charity foundation. So I have a charity foundation for more than 10 years.I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. Mm-hmm. He's an artist. So my friend of mine, and we play football, even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
1: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปี ที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณ

0: ญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palace of the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god, even when they had to go by the place by horse. They would come down from the horseback and wrap the hooves.Of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake but then the revolution startedAnd all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels,Or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Al Horn Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильника использовались подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лёд в подвалы завозили в марте или феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня.Так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, потому что...
3: Беспосфатно. Я тоже пользуюсь
2: беспосфатно. Кто же, если не я, да, так и Бог еще не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืน และจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
4: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивает, ну, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจำตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอิร์คุตสค์เพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศนี่แหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างนี่นะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
1: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
1: ความคิดผมแรกแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันเหรอคะ
1: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยจะแทรกอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
1: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มัน ื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได
0: ้ค่ะ
1: นะในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
1: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลย
1: ฮะ
0: อันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
1: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
1: เป็นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรฮะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็อีกโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากฮ
0: ะ
1: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
1: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณซิว
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิวคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิวอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิวทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: ก็เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามากระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะ

0: ซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
0: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคลปคอนโทรลเนี่ยมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าชาร์มมิ่งซาวด์เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยใครรักกันในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย

0: มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
1: มันทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
0: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลมัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นcomplete smooth และนุ่มนวล
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
0: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
1: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
0: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
1: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
0: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในห้องประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
1: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
0: ประมาณ 60% แล้วครับ
1: 60%
0: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมช็อกไว้สำหรับไฟผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
1: เดินเข้าไปข้างใน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะ

คะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้น

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนวัลตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญ

ตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้คุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉี

ที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดียรถีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อน

ไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตามานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้รบนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษา
ด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามกาลเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กับแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเฮือนจึงหมายถึงรื้อบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่านเหือนม่านเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้าน

ล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าหม้อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่า home ค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนหม้อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะแพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเหือนม่างเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยน่อนกค่ะน่อนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระเอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะน่อนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระออนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็น

0: ถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนตรงระดับบรรทัดค่ะเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอีกค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้าน้ำป้าน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะแพนชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท้อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหัวเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องั่วค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงั่วหรือวัวหางยาวค่ะง้องั่วค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั่นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่ค่อยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนค่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วค่อยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอ้แล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายค่อยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพักกันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหล ย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกัน

0: น้ำมันก็เลยบ่ท่วม
1: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
0: เส้นทางหลายเส้นก็ปั้นดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
1: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งใหญ่อยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
0: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
1: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมป์ทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมป์ทางคือกัน
0: แม่นล่ะ
1: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวข่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
0: เอาว่าวมาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยวะ
1: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด
0: ้อโอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
1: เอาโชคดีลาก่อน
0: เจ้าโชคดี
2: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะ ภาษาลาวเรียกว่าหยกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่าหยกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
3: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมแล้ว
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่อง

0: ก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นเป็นเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษ นะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่าง

0: ก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพราะว่ายังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะคร
1: ับ ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า Unity in Diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นคือว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรตั้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึง

0: ถึงตรงระนอง
1: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
2: ในโซนตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
1: ้
2: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีระนองแล้วก็มีอินเดีย
1: แล้วก็มี
2: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
1: เป็นทะเลสากล
2: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ย
1: เ
2: ราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
1: ใช
2: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
1: อ
2: ินเดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล้วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
1: เพราะ
2: ว
1: ่
2: าประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะ
1: ครับ
2: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนึงก็คือเกาะสองที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: คือรถมาไม่ได้
2: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิดทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
2: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล
1: ์
2: นะคร
1: ับ
2: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
1: ึ
2: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
2: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
2: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
1: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
2: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
2: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
2: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาด ของผู้

0: บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หากเดิน
0: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: อยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได้ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้วครับตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูต
2: บอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มี

0: โอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
1: ค่ะคุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะ

0: มีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
1: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีอาจจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: นั่นนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
0: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศ

0: การร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
0: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
1: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
0: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
0: ค่ะ
2: มีค่ามาก
1: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
0: สนธิสัญญาไมตรี
1: ไมตรี
3: และการค
1: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
3: ยังบังคับใช้อยู่
1: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
0: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
0: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
2: ค่ะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตของต้องช่วยนี
2: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทอง
1: อ
2: ใช่ไหมคะ
1: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
1: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
1: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐคือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
1: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
1: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: okay.
0: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์คลุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
1: ่
0: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
0: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
1: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
1: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนาน แต่ตอนที่อัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
1: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
1: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยที่ว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
1: ราชอิสริยาภรณ์ที่
2: สูงสุด
1: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
1: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
0: ที่
2: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
1: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
1: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะคร
2: ับแล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
0: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
1: ถมทอง
0: ชิ้นนี้สวยงามมาก
1: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
0: เป็นชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
1: แล้วปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
1: ไปที่สหรัฐใน902
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
1: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
0: ์
1: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
0: ส่ง
1: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์ อันสำคัญในของขวัญ

เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 1+1อาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: โอ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10+1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: หอยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วคือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วย

0: ันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
0: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสาระวะของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
3: ห้องโลก10+1อาเซียน
4: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
5: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
4: โถ่ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากัมปงไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกัมปงไอเยอร์เป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
3: ท่องโลก10+1

0: กใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้ว
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอ่ะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอ่ะ
4: มาเปิดบนยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอ่ะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยคอมม่ารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ

0: แนซ่า
1: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี้
0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเนี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: นิซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
1: From the past to the future, Ratchadamnoon continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because as a ways progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของ

0: เทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆ
1: มีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้ว
0: ตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋วเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวีบักกักบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาแอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเด